0: 8367666
1: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
2: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
3: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
4: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
3: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
4: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
5: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
0: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
1: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคะ

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

รามาแบบฮาวๆค่ะคุณผู้ฟังวันแฟนแสนปลื้มเนี่ยก่อนล่ำมวลจากจักรพันธ์ล่ำเพลินนะคะผู้บ่าวหมอล่ำวันหน้าคณะสั้นเราบันเทิงศิลป์ขอฝากพี่ฝากน้องค่ะมื้อนี้มื้อนี้เป็นมวลๆเนาะเป็นก็จังสีหมานจังใดกับบ่ฮู้ล่ะมื้อนี้ต้อนรับคุณฟังนะคะทุกๆท่านค่ะเข้าสู่รายการมามังคุดที่มังก็ต้องหาตราพานารินนะคะดอกรักค่ะ

ผีผ้าฟอนแต่เริ่มต้นรายการเลยทีเดียวนะคะมวนๆไปน้ำกันค่ะงานเพลงหมอลำก็มีให้ฟังนะคะลูกทุ่งหวานๆซึ้งๆอกหักหรือว่าสมหวังมื้อนี้อารมณ์ไหนเนาะมื้อนี้นะคะมีให้ฟังทุกอารมณ์ได้มื้อนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังน้ำกันไปตลอด1ชั่วโมงนะคะกับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังนี่เลยนะคะมาพร้อมกับนามังคุดที่มังคนตองหาตราพนารินนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการตัวช่วยนะคะตัวซอยดีๆนะคะตัวซอยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะด้วยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะน้ำมังคุดจิมังคนต่องหาตราพนารินบ่มีน้ำตาลบ่มีสารกันบูดบ่มีสเตียรอยนะคะคัดวัตถุดิบจากธรรมชาติมาฝากคุณผู้ฟังนะคะการผลิตก็ได้มาตรฐานนะคะบอกว่าจะเป็น GMP HACCP หรือว่ามีอย.การันตีนะคะแห่งความปลอดภัยนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่มักเครื่องดื่มจากผลไม้นะคะรสชาติดื่มง่ายนะคะหอมกลิ่นผลไม้แห่งดื่มแบบเย็นๆแซ่เย็นๆนี่แห้งสดชื่นค่ะนี่ได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งสุขภาพที่ดีนะคะนี่คือน้ำมังคุดที่บางคนต้องหาตราพนารินมื้อนี้มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังเนาะจังได้รับฟังกันไปว่าโปรโมชั่นดีๆเป็นจังได๋อะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาเว้าสู่ฟังค่ะตอนนี้อยากฟ้อนต่อนะรู้สึกเป็นสีมวลๆนะคะอีกหนึ่งงานเพลงมวลๆจากสาวหนิงหนิงคำพนางเนาะรักเศร้าเขาดานพระบาทอ่ะอีกจักหนึ่งผลงานเพลงมวลๆซะก่อนค่ะ

0: ากสาวนิ่งๆคำพนางรักเศร้าเขาดันพระบาทนะคะนะมื้อนี้บอกแล้วว่ามาแบบมวนๆได้มื้อนี้นะคะคุณผู้ฟังมาแบบมวนๆล่ะกะมีหน้ามังกรที่มังกรตองอัตราพนารินมาฝากพร้อมนะคะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ลองดื่มกันดึงนะคะเอามาซอยบำรุงสายตานะคะผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเด้อพี่น้องเด้อนะคะหน้ามังกรที่มังกรตองอัตราพนารินของเฮานะคะจะมาซอยในด้านของการบำรุงสายตาค่ะซอยให้แนมเห็นชัดเจนขึ้นนะคะลดความเสี่ยงต่อปัญหาสายตาค่ะคุณผู้ฟังนะคะผู้ใดที่มีภาวะตาแห้งนะคะตาแพ้แสงหรือจะเป็นอาการแนมภาพบ่ปกตินะคะบ่เห็นหุ่งนี่ล่ะนะคะการแนมบ่ปกตินะคะคือการที่เฮาแนมอีหยังมันไม่เห็นหุ่งนะคะคุณผู้ฟังผู้ใดมีปัญหาแบบนี้นะคะอย่าพลาดนะคะกับหน้ามังกรจิมงคลต่องาตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นอาการของต่อล่มต่อหินต่อกระจกนะคะเฮาต้องเอาไปบำรุงไว้ซะก่อนสายตาเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเฮานะคะคุณผู้ฟังนะคะอย่าปล่อยปะละเลยค่ะต้องบำรุงสายตาของเฮาให้เป็นปกตินะคะหรือว่าจะเป็นการดูแลหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองและก็อวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอนะคะซอยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดนี่นะคะหรือคุณผู้ฟังที่มีอาการอ่อนเพลียนะคะคุณผู้ฟังอยากดูแลร่างกายนะคะบรรเทาอาการความเมื่อยล้าบ่มีเหงื่อบ่มีแห้งนะคะหูสึกมันหมดพลังในการทำงานนะคะเฮ็ดหยังก็เมื่อยเฮ็ดหยังก็โอ๊ยว่าซั่นนะคะเอาไปดูแลร่างกายค่ะคุณผู้ฟังนะคะให้ร่างกายเฮากลับมาสดชื่นอีกเทื่อนึงเด้อคุณผู้ฟังนะคะสิ่งนี้มีประโยชน์นะคะสำหรับหน่ำมังคุดจิตมงคลต่องหาตาพนารินรสชาติเข้มข้นดื่มง่ายๆค่ะเปรี้ยวอมหวานนี่นะคะบ่ต้องย่านว่าใส่สมุนไพรตั้ง24ชนิดนี่อุ๊ยคือสิแบบกลิ่นน่ะมันเป็นจังได๋ว่าซั่นนะคะกลิ่นหอมค่ะหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละรสชาติหวานอมเปรี้ยวแห้งแซ่เย็นๆนี่เอามากินนี่โอ้สดชื่นนะคะคุณผู้ฟังนะคะซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายเด้อผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องผูกนะคะหรือว่าบ่สบายท้องนี่ล่ะนะคะลำไส้บ่ดีอันนี้ก็สิซอยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคุณผู้ฟังนะคะป้องกันและก็ต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสต่างๆนั่นน่ะล่ะนะคะปัจจุบันนี้แห้งหลายคักบ่ว่าจะเป็นอีหยังล่ะโควิดบ่นะคะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นู่นสายพันธุ์นี่โอ้นะคะแห้งแต่ตามฤดูกาลเนาะนะคะมีโรคใหม่ๆไวรัสใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะเขาต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเขาให้แข็งแรงนะคะสู้กับโรคกับภัยนะคะฝากไว้นะนี่คือประโยชน์ของหน้ามังคุดจิมงคลต่องหาตราพนารินของเขานะคะถ้าเกิดว่าสนใจค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังดอกรักอยู่ในตอนนี้นะคะฝ่ายขายของเขานะคะผู้จัดการฝ่ายขายคุณนิวบอกว่าจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆไปเลยว่าสั้นนะคะ3ขวด900บาทนี่จากราคาปกติขวดละ330เพื่อนบอกว่าช่วงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ฟังที่ฟังดอกรักอยู่ในตอนนี้นะคะ3ขวดเพียง900บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยสินค้ามีพร้อมส่งนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162เด้อจ้ะ0952929162นี่อ่ะนะคะเบอร์งามๆนะคะนะคะโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟังโดยตรง3ขวด900บาทนี่ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่นะสนใจนะคะนี่แหละค่ะสุขภาพดีง่ายๆแค่นี้เองแค่ดื่มน่ะมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะหลายคนที่ได้ลองเนี่ยต่างบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนี่แถมพกพาง่ายนะคะดื่มได้สมือนี่ล่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนผู้ฟังนะคะฝากไว้น้ำแน่เด้อผู้สนับสนุนรายการของเฮานะคะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: สาวโทนะคะโปรโมชั่นดีๆดังสี่อย่าพลาดเลยเอามาเนี่ยหาหม่องล่มบ่พอละล่ะนะคะกับก่อนล่ำมวลๆในสร้างกักอีกหนึ่งก่อนล่ำเรากันเนาะสำหรับเสียงร้องของสาวแจ๋วปานทิพย์ค่ะก่อนล่ำดิมิซือวาก้าวเว้าเย้ยใจค่ะ

0: น้ำมันสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตซะมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้พื้นที่อำเภอเมืองที่ร้านวัชรเภสัชหรือร้านลุงหนวดอยู่ตรงข้ามตลาดสดที่ร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีอยู่หอนาฬิกาสถานีรถไฟบุรีรัมย์อำเภอกระสังที่ร้านสยามเภสัชอยู่ถนนเทศบาล1กระสังอำเภอห้วยราชที่ร้านโสพลพาณิชย์อยู่ตรงข้ามตรวจสภาพรถกวนจนาทที่ร้านประสิทธิ์เภสัชอยู่สถานีรถไฟห้วยราชอำเภอสตึกที่ร้านทวีโอสดอยู่ตลาดสุขาภิบาลสตึกตรงข้ามบุรีรัมย์ศรีสยามอำเภอคูเมืองที่ร้านชายรองเภสัชอยู่สี่แยกไฟแดงคูเมืองอำเภอลำปลายมาศที่ร้านบุรพาเภสัชอยู่ตัวอำเภอลำปลายมาศที่ร้านสุภมิตรเภสัชอยู่ข้างธนาคารออมสินลำปลายมาศอำเภอนางรองที่ร้านขายยาเภสัชกรอยู่ทางเข้าตลาดสะย่าม้าอำเภอหนองกี่ที่ร้านนครเภสัชอยู่ข้างตลาดสดหนองกี่ที่ร้านหมวยจูเภสัชอยู่ตลาดหนองกี่อำเภอหนองหงที่ร้านคลังยาหนองหงอยู่ตรงข้ามทวีกิจหนองหงอำเภอโนนสุวรรณที่ร้านหมอยาอยู่ในตัวอำเภอโนนสุวรรณอำเภอประคำที่ร้านหมอยาสศิวิมลอยู่หลังโลตัสประคำอำเภอบ้านกรวดที่ร้านขายยาสีฟ้าอยู่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยที่ร้านชัยยาฟาร์มาซีอยู่ข้างคลินิกหมออุไรรัตน์ที่ร้านเสียงทองเภสัชอยู่ถนนนิกรกิจที่ร้านน้องแนนหมอยาอยู่ข้างศาลเจ้าอำเภอประโคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ร้านมอมิตรหรือร้านตามาอยู่สี่แยกทางขึ้นเขาพนมรุ้งสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบันนี้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทร0952929162ทวนซ้ำ0952929162น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองกล่องสีน้ำเงินขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรราคาเพียง360บาทเท่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพคนดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: นี่แหละค่ะสุขภาพดีๆนะคะน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้ๆบ้านคุณผู้ฟังนะคะตามที่ได้ฟังสปอตนะคะของเข้าผ่านไปนั่นแหละนะคะอำเภอไหนอยู่ตรงไหนคงจะได้ทราบกันแล้วเนาะนะคะหาซื้อได้เลยหรือว่าอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะ3ขวดเพียง900บาทคุณผู้ฟังนะคะต้องโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะสั่งซื้อตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนี้เลย3ขวดในราคา900บาทมีจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางกับมี่ไห่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดโปรโมชั่นดีๆจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพนารินนะคะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะฝากไว้นะเอาละค่ะหลังจากที่ภาพฟอนมาแบบหลายงานก่อนล่ำเหลือเกินนะคะตอนนี้หาหม่องล่มพอละ ไปฟังงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะจากสาวตายอรไทยเนี่ยเจ้าแม่เพลงซึ้งนะคะฝากเพลงลอยลมค่ะ

0: าวนุชวิลาวัลย์ก่อนนั้นค่ะฝากเพลงลอยล่มนะคะจากตายอรไทยค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดที่มงคลต่อ5จากพนาดีกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: อย่าลืมนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะเอามานังคุดจิมงคลต่อหาตราพนาเร่งของเข้าไปดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังนะคะด้วยสารสกัดจากมังคุดนะคะซึ่งมีสารซันทอนค่ะซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่ามันคืออีหยังอ่ะได้ยินแต่แบบยินแต่เขาว่าอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระนะคะมันก็เกิดจากมลพิษทางอากาศแน่ละนะคะหรือว่าจะเป็นควันบุหรี่นะคะรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดนี่นะคะก็เหตุให้เกิดอนุมูลอิสระได้นะคะหรือจะเป็นการที่เฮาพักผ่อนมาเพียงพอมีความเครียดอันนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็การเกิดการอักเสบในร่างกายของเฮานี่ละค่ะนะคะนี่คืออนุมูลอิสระนะคะซึ่งในหนามังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนี่เลยนะคะการอักเสบของร่างกายนะคะมันเป็นยังไงนี่นะหลายคนก็อยากหูขึ้นกันเอาสิพูดได้จังไหนว่าร่างกายของเขาอักเสบนะคะถ้าเกิดว่ามีการอักเสบของร่างกายนะคะอาการที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะคืออ๋อบริเวณที่อักเสบเนี่ยจะมีอาการปวดบวมแดงหรือรู้สึกอ่อนนะคะอย่างเช่นข้อเข่าหรือว่าข้อมือเฮานะคะแล้วก็จะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายบ่มีแห้งนี่สังเกตเจ้าของเบิ่งเด้อนะคะหรือจะเป็นมีไข้นะคะเบื่ออาหารนะคะนี่ก็คือการอักเสบของร่างกายแล้วแหละนะคะมันจะเหตุให้เกิดอาการเรานี่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งหนามังคุดที่มังคุดตองหาตราพนารินของเขานะคะก็มีฤทธิ์ทั้งต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบของร่างกายนี่เลยนะคะตัวช่วยของสุขภาพที่ดีนะคะซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายลดอาการอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นนะคะดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจซอยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสนะคะสาวๆนี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของหนามังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มได้จากการดูแลเจ้าของนะคะเฮาจะต้องดูแลตัวเองนะสาวๆรู้ไหมนะคะอย่าปล่อยให้ทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสได้เข้าสิว่าได้นะคะก็ฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะคะดื่มเป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆมือของคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ดอกรันออกมาฝากนะคะกดโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0952929162นะคะมีสินค้าพร้อมส่งตลอดเวลาเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆ3ขวด900บาทอย่ารอซาก็แล้วกันเฝ้าจัดเฝ้าจัดโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณนิวของเราจัดโปรโมชั่นให้แบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็มื้อนี้อยากจะบอกว่าเวลาหมดละหลักคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้คือเก่านั่นแหละอย่าลืมดูแลเจ้าของเด้อนะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารดีๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเจ้าของน้ำเด้อนะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะคะอย่าเครียดเลยเป็นดีที่สุดมื้ออื่นเวลาเก่าของเข้านะคะกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆน้ำกันใดใหม่นะคะมื้อนี้ดอกรักเวลาหมดแล้วจากลากันไปแต่เพียงซ้ำนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2569ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม Joint Information and Communication Center ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวลาลิดาเพิ่ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยปภเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2เงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี3โครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในบางจุดสูงเกินมาตรฐานว่าสารหนูเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณมากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลได้แก่แม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพางคำและเกาะช้างติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคสำหรับประชาชนกลุ่มที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษได้แก่ผู้ประกอบอาชีพในลำน้ำเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเปราะบาง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยริศ
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัด จากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาท
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
11: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะ ให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ไอ้มันโลโลมัดแม่และแฮนซัมหรือว่าสิมีไผบ่เนาะจังสี่มันต้องซื้อฮะนี่มันกาแฟเฮวีคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าแท้100%อัดเน้นสารสกัดพรี

0: ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาย
1: ุ่งอยู่บ่ท่านว่างเดี๋ยวจังคุยกัน
2: บ่ได้บ่ได้มันสำคัญอีดีครับพ่อนะ
1: ห่วยมันเรื่องข้อขาดบาดตายไปนั่นติสมจิต
2: ข้อบ่ขาดดอกครับแต่ว่าดากผมนั่นใกล้สิขาดแล้ว
1: หึบักไทสันชื่นตัวแล้วบ
2: ่พ่อนะพ่อนะอย่าเว้าดังหลาย
1: เป็นหยังเดี๋ยวนี้ตัวเป็นหยังสมจิต
2: ผมเป็นฤทธิ์สีดวง
1: เป็นฤทธิ์สีดวง
2: เอ้าอย่าเว้าแห้งพ่อนะ
1: มันมีอาการจังใดโตคือฮู้ว่าตัวเป็นฤทธิ์สีดวงหือสมจิต
2: แต่ห่อนาพาผมไปกินไตก้อยดึกผมก็เลยท้องผุย่ามทายกระแสบดาก
1: เฮ้ยบ่แม่นลิซี่ดวงมั้งเฮาว่า
2: บ่แม่นจังได๋ห่อนามันป้อนฮวกมาแล้ว
1: ตัวมีอาการจังได๋ตัวเว้าสู่เฮาฟังเบิ่งกันน่ะ
2: ตอนทายมันกระแสบดากพอทายเสร็จแล้วเลือดมันก็หยดออกตามมาครับ
1: บ่แม่นสิเป็นลิซี่ดวงอีหลีบ่สมคิดบัดนี
2: ้นั่นติเวลาแล่นส่งของแฮงนั่งมอเตอร์ไซค์เบิดมื้อ

วัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองป่นส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อน

มีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

ำรับฟังรายการจากศูนย์สมุนไพรทับทิมสยามกับบ่าวอุรณโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์086109562ย้ำ086109562เด้อ

0: อย่าสิไล่ลืมทิมพงพันธ์ดอกพี่น้องเก่าครับอย่าไปสุราเผาเสือไปย่องว่าผู้อื่นดีเด้อไทยไก่นี่จริงเลี้ยงน้ำเกี่ยวข้าบ่ทอใสจริงลิงไทยไก่น้ำเกี่ยวขิงข้า
1: ผู้ใกล้บ้าน
0: ไก่ทิมฐานบ้านเกิดเมืองนอนคุณพ่อคุณแม่ครับงกนี่ครับมันใหญ่เนาะมันไปหาอยู่หากินไก่เขียดไก่บ้านไก่เมืองมันบ่ด่วนบ่นั่นครับมันก็กลับมาค้อนเก่ามาเนื้อกันกลับมาเยี่ยมยำมองเคยอยู่เคยพักเคยเศร้าตัวของเฮาคือกันครับแม่นสิไปค้าขายทำมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ทางใดก็คิดได้หรือคิดกระนิ่งถึงบ้านก็กลับตรามหาภูมิพระคุณเมียนเดิมครับผู้ฟังครับ
1: เมืองนอนจำต้องจอน
0: หนุ่มชั้นซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงถามข่าวเจ้าอีสานครับสุขีมันเสือมันก็เก่าในบ่บ่าวอุดรสิบมือนิ้วจอก้อยอกขเหนือเจสาเอาถ้อยที่ว่าจะมาถามข่าวซุ่มเจ้าเป็นจังไดบุกหายโศกห่อนอ่อนซ่อนแท้ความมวลซืน
1: ไปมีความตาย
0: ขอบคุณขอบคุณครับบอดทวีชัยครับขอบคุณทีมงานละกาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้โทรมาสั่งซื้อสมุนไพรกับบ่าวอุดรครับสำหรับกาแฟครับคุณแม่มีผ้ามีผ้าก็สั่งซื้อกาแฟพร้อมกับกาน้ำห้อนเด้อคุณแม่กาน้ำเปิ้นเทียมกาน้ำห้อมน้ำห้อนพร้อมโอ้ที่แม่นเว้ายากนี่ก็ได้ว่าหมอต้มกับรถกาน้ำห้อนเนาะเอากาก็คือกาเนาะกาก็คือกาน่ะนกก็คือนกหมอก็คือหมอแม่เสียงบ่ค่อยดีปานใดคุณพ่อคุณแม่อยากเพื่อเป็นวัดลงคออยู่มื้อนี้ก็เสียงอยากเหียบๆเนี่ยจักหน่อยอยู่อาจจะบ่ได้ใส่เสียงปานใดหรอกครับเนาะโทรศัพท์ก็ได้ยิงทั่วมาไว้ให้แม่เนาะสบายดีแม่สบายดี
2: ว
0: ิ
2: ช
0: ญูอ
2: ย
0: ู่
2: บ
0: ่
2: ค
0: ือ
2: ได้ร
0: ับ
2: โทรศ
0: ั
2: พท์แม่อ๋อ
0: รับอยู่แม่รับกําลังรับโอ้ยแม่ก็จะสิเลี้ยงสิเขียวแล้วแม่บ่มันสูบน้ําใส่หน้าเนาะแม
2: ่บ่นี
0: ่ฮะ
2: เมื่อคืนนี่แม่บ่ได้โทรหาแม่ล่ะคือทอดนะ
0: โอ้ยอย่าปากหวานก้นเปรี้ยวเลยแม่
2: แม่อําเภอพลนาแก้วเด้อนี่เด้อ
0: จําได้อยู่จําได้อยู่ครับ
2: เพลงรู้ก็บ่ได้ฟังจักซื้อสั่งกาแฟคุณบ่ยังสิเปิดให้
0: เอาจังสั่นตัวเมียมันต้องมีค่าคู่ค่าค่ายด้วยเมียเอากาแฟเราจะได้รวบเริ่มเมียไปฟังเพียงพร้อม
2: นั่นละเบอร์แม่เราที่สั่งแล้วก็ยังกล้องเดียวก็ที่สั่งแล้วก็อันนี้คำบอได้
0: ยังรู้เออสั่งเลยมันจะตอนเนื่องเพราะมันหลายมือเมียเด้อ
2: แม่กินกาแฟแล้วยังอยู่กล้องนึงนี่แม่ว่าที่สั่งอยู่จะได้รู้พันละ
0: จ้าส่งรูปไปให้เมียอีหลีครับตอนนั้นสบู่มันมากคนละหม่องเมียก็บ่มีรูป
2: เบิดเป
0: ิ
2: ดให้แม่เลย
0: เออเอาสิเปิดให้แม่เพียงหยังเปิดให้อย่าลืมสั่งเด้อมันถือ ขี้
2: เพลงไปสั่งแล้วก็คนอันนั้นเพลงอันยงยุทธเชี่ยวสันใสฮะเด้อเนาะ
0: ยงยุทธเชี่ยวสันใสครับ
2: จะสาวนานะ
0: บ่แม่นสาวจันกลางกวบบ่เนาะ
2: บ่แม่นดอกสัจจะสาวนาอย่าลืมเอาสั่งมาเลยแม่สิสั่งเพื่อเลยนี่
0: เอาสั่งเพื่อแล้วเอา1กล่องเอาห้ําเขียวบ่
2: ซองเขียวๆแม่
0: ซองเขียวซองเขียวครับแม่โพนาแก้วได้เลยได้เลยแม่ส่งเดี๋ยวให้บริษัทส่งให้บ่าวรองกำกับว่ารูป1แผ่นเนาะแม่เนาะรูปนี่เขาเจ้าส่งไปรูปใหญ่นี่แม่ซ้ำมัน
2: อย่าลืมได้อย่าลืมรูปได
0: ้เอารุ่นน้อยเอารูปน้อยรูปน้อยรูปใหญ
2: ่เอารูปใหญ่แล้วสิมาอัดสกอบไว
0: ้รูปใหญ่นี่ซ้ำฟ้าเราพุ่นนี่ที่ไรยังกะไรตัวเมียไรนกไรหนูกับเกียร์ไรตัวเนาะขอบคุณนะเมียเด้อกาแฟ1กล่องนะเมียเนาะ
2: กาแฟ5แก้ว5กล่องได้5กล่อง580
0: อันเด้อ580แถมรูป1แผ่นครับเมีย
2: จ้า
0: บัดนี้ไรแบตอีเมียสินอนบ่รับบัดนี้เห็นรูปเบาดอน
2: แม่สักสบู่จะแม่นนวลจะแม่นหอม
0: หอมนะเมียเนาะ
2: เออขอบเจ็ดกว่าแล้วแม่ก็คือหน้าน
0: วลแน่นแม่มันดูแลผิวนะแม่เนี่ยเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ได้เพิ่นหอมความจากธรรมชาติเนาะแม่เนาะ
2: จ้าหอม
0: เอาไว้ดีๆแล้วย่ำไปวัดไปว่าค่าหลวงปู่เพิ่นบ่มีก็ถวายเพิ่นได้เด้อได้ความหอมสัตว์นาพุ่นละ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับ
2: อย่าลืมเพลงแม่นะ
0: ชมยงยุทธเชี่ยวชัยสัจจาชาวนาครับ
2: จ้า
0: ได้เลยครับแม่1ชุดครับขอบคุณครับแม่
2: 1อย่า
0: ครับ
2: 80
0: ค ครับครับครับแม่
2: กาแฟกาแฟ
0: แม่ครับแม่ถ้าเปิดดูแล้วถ้าเปิดดูแล้วแม่ไม่เห็นรูปเบารอนแม่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะให้เปิดดูก่อนเขามาส่งของโอเคไหม
2: แม่แม่ละหายเงาหายเครียดเลยแม่ถึงแม่จะซื้อได้
0: ว่าปัญหาเฮ็ดกับว่าปั่นอีหารูปเนี่ยเอาเอาครับว่ามันง่ายหายเครียดยื้อขี้ตลกครับผมครับเนี่ยสวัสดีครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับเนี่ยมันได้รูปแล้วเดี๋ยวสิครับกำกับไปครับบ่าวเรากำกับรูปไปให้แม่ต้องได้นะรูปอันนี้บ่ได้ว่าแต่ของหน้าตาดีหน้าตายิ่งดอกอีเมียนเด้อีเมียนทั้งคือย่องคือแถวเมียคุณเมียทั้งอันอำเภอพลสวรรค์ก็คือรูปรอเนี่ยบ่าวดอนติขอบคุณสำหรับคุณแม่หวยแม่เหี่ยวแม่หน้านำโอ้สาปลาเอาแท้ๆก็ยังไปเจ็บปลาขี้เก่าอยู่น้อยก็ได้เนาะเจ็บปลาขี้เก่าผ้าบักขี้ดื้อลุยขี้ตมอยู่อยู่ล่ะอยู่ซานแป๊กโก้หน้าล่ำ
3: คนดีรู้ไหมใคร
0: 086ครับ1095622086125622อีเมียคำเบาเบาดวนเสียงแหบได้เมียทรงน้ำผึ้งมาซิมนี่นะเมียเด้อน้ำผึ้งเบิดแล้วทรงไม่เบาดวนตั้ง2ปีที่แล้วเมีย
3: โอ้คนดีรู้ไหมใครจะบ้า
0: ตะกี้เป็นคนดีเด้คนมีสติย่างไปใส่กับผิวกุยกุยย่างไปใส่มาใส่คนกับเอื่นถามไทยดีสิไปชายว่าคนรอโอ้สิไปทั้งหน้ามาแต่ทั้งหลังกูละล้มดีตัวสิไปหาผู้สาวผู้สาวนักกันไว้กับสาวไอสาวสาวไอลูกไม่เงยใจกับเป็นเงยไพ่เงี้ยนอยู่กลางให้อยู่พละอยู่โศกไส้อำเภอบ้านไผ่จังหวัดไสยภูมิร้องกับไปยกสบายดีครับแม่หลอดสบายดีแม่เว้าเถอะแม่แม่เว้าเถอะแม่
2: ว่าแล้วไปย
0: ัง
2: แม่ไหลรอบหรอ
0: คล้อง
2: ไปยังบ่ใส่สบู่บ่ให้แม่เน้ย
0: ังก็
2: ว่าขอสบู่คือบ่ได้สบู
0: ่ยังไม่ได้หรือแม่ยังไม่ได้เหรอสบู่ก็ไม่แถมให้เหรอเดี๋ยวจะชดเชยให้ต้องบอกบริษัทออฟฟิศเขาไปได้แพ็คให้แม่หรือผมก็แถมให้แม่อยู่เดี๋ยวครั้งหน้าจะทบเป็น2
2: เขาบ่มี
0: ข้างหน้าสิทบให้นะแม่เด้อข้างหน้าเด้อ
2: ของแค่แถมก็บ่ได
0: ้อีแม่หลอดเป็นบ่นี
2: ่เอออ
0: ืมเอาเอาแม่เดี๋ยวลูกจะทบให้แล้วแม่เด้อเราจะทบให้ชดเชยให้แล้วแม่สงสัยเขามันของมาหลายเขาลืมใส่แล้วแม่ลูกบ่ได้แพ็คเองแม่เดี๋ยวจะรับผิดชอบ
2: พ่ออีกก็ใส่มาให้แน่ใส่2ลูกก็ได้ต
0: ัวใส่2เลยบัดนี้ใส่2เลยแม่
2: เอ้ย
0: บ่
2: แม่นดอก
0: ว่
2: าแ
0: ม่ครับครับครับครับผมสิใส่ให้แล้วแม่เด้อครับผมจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าอีแม่ขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่หลอดครับแม่ว่าบ่ได้ว่าซานอีแม่ก็ได้น้องแล้วสิเว้ามิวสิกเพลงอกหักผิดหวังเนี่ยก็บ่ทันกินดอกมื้อนี้เอ้าจวดจาดสักวันครับวันงามประหารใจครับกินตลาบตะก้อยหัวตะกระดูกมาต้มเส้นกระดูกอ่อนสดน้ำเด้งก็พอละ

คนกำลังเอิ้นขวัญกำลังผูกคอต่อแขนสวนเสให้5ปาร์ตี้สุขีในงานมงคลสมรสแต่ว่าคนก็มาจุ่มกันหุ่มกันย้อนอย่างที่ย้อนว่าเป็นร่มครับทำใจบ่ได้ผู้สาวแต่งงานกับผู้ใหม่ครับขันเฮากับเธอจะเฮ็ดจังซี่เหยียดยามน้ำใจอุศระโอ้อุจระในสวมก็มีปลามีก็บ่ไปเนาะล่ะเป็นหยังก็มาอุจระใส่หัวใจของพี่คักแทบมันเน่านุ่มแทบจะบ่เหลือเป็นผู้เป็นคนหรือว่าอ้ายคนจนต่ำต้อยด้วยวาสนาเพียงกาดำปี้ดำคลือปานมือบังไฟจะโสธรจะขึ้นหมอกทุกงานได้แต่อวยพรใช่ดีละละแสดงความมุ่ยตาจิตครับยินดีเมื่อคนอื่นได้สุขครับเราก็หมดทุกข์ในทางใจเพราะว่าเราตัดแล้วซึ่งกิเลสว่าสันว่าคืออยู่บอดขวี้ใส่ว่าคืออยู่สิบวชวัดป่าหรือว่าบัดบ้านสันเขาสองเทียหรือว่าเทียเดียวเบาดอนไปอยู่ใส่โอ้ยสวัสดีทั้งเมืองโคราชน้ำเด้อครับสวัสดีคุณแม่คุณพ่อทั้งจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษน้ำครับทั้งอีสานตอนกลางครับจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดน้ำครับมหาสารคามครับเป็นไงเนาะมหาสารคามครับวันนี้อากาศเป็นยังไงครับคือกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับดูแลสุขภาพกันแล้วกันครับสกลนครนครพนมครับบึงกาฬครับพี่น้องทั้งจังหวัดจังหวัดหนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่รถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่เกวียนเทียมสัจจะนายธนาคารแม่บ่มีสัจจะเศร้าหน้าดอกโอ้ก็บ่ซื้อกาแฟนําก็สิบ่เปิดให้น้องเบาดอกเนาะบัดนี้ล่ะบัดสิบ่ขอเพียงบัดสิบ่ซื้อของนําเบาดอกบัดได้เห็นรูปเบาดอกแล้วแม่ตันเป็นไงแม่นอนกอดรูปบ่าวร้อนแล้วเจ้าน้อง

0: จะเป็นคนชาวไร่ชาวนาตาดำๆหาเช้ากินค่ำนำมาถึงความอดความอยากครับแต่ว่าเป็นคนซื่อสัตย์ใจอกใจจริงก็คำในคำมันบ่ปอกลอกปากหวานก้นเปรี้ยวครับข้างนอกก็ออกมาเว้าออกจากปากมากจังไหนข้างในก็เป็นจังสั้นว่าซ่านแม่นบ่แม่ธนพรขอบคุณกำลังใจเด้อแม่เด้อให้ทุกมือทุกมือละเบาอุดรเลยเวลาเกี่ยวข้าวรอย่ำไหนเวลาจะสั่งซื้อเพิ่มมีดอกสมุนไพรกาแฟครับกาแฟสายตาคุณพ่อคุณแม่ทั้งกาแฟสายตาทั้งกาแฟองค์ร่วมครับทั้งชาติไทยคุณพ่อคุณแม่ครับได้เป็นเจ้าของแล้วโอ้ยเบาดอดจะมันดีอกดีใจจะมันได้สมุนไพรไปใส่ท้องใส่ล่างท้องล่างใส่บำรุงร่างกายครับคุณพ่อคุณแม่ตื่นเช้าขึ้นมาครับดื่มกาแฟชาไทยนี่เฮ็ดให้สุขภาพของเฮามันสดชื่นครับการดื่มกาแฟที่ดีมีประโยชน์ร่างกายก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนำดิผู้ฟังครับให้ภูมิคุ้มกันโรคน้ำครับท่านใดที่บ่ใครดูแลครับบ่มีสมุนไพรและบ่มีแนวต้านท่านให้เม็ดเลือดของเฮาแข็งแห้งนี่เจ็บป่วยได้ง่ายอีหลีครับสังเกตผู้ลางคนทั่วกันมาโอ้มีแต่คนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจน้ำน้องแม่บาลีเนาะแม่ปุระที่มันเป็นคนจนอันกาแฟเป็นมันจะได้สั่งซื้อยาตาเนาะอีแม่ก็ได้แต่เพียงเทียมควายทันดีอยากมาดองกับว่าไปหลายกว่านี้บ่ได้ดอกคุณพ่อคุณแม่เอาว่ารายละเอียดครับเป็นกาแฟสมุนไพรก็แล้วกันเนาะ1ห่อครับ3802ห่อนี่ครับเพิ่นจำหน่ายอยู่700ครับ3ห่อ 1,000 หมายว่าซื้อ4ห่อซื้อ4ห่อ 1,200 90บาทครับคุณผู้ฟังครับเคบีรูทีนครับ1กระปุก590 2กระปุก 1,050 บาท3กระปุก 1,200 90บาทครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อในราคาชุดใหญ่ครับได้กาต้มน้ำห้อนพร้อมครับหากว่าซื้อชุดชุดกลางได้สบู่เด้อครับหรือว่าชุดไงขึ้นมาอีกเนี่ยไงซ้ำร่อมเข่าซ้ำเล่าบ่ก็บ่ปานนั่นดอกครับเพิ่นก็ให้ผ้าถุงแล้วก็สบู่พร้อมครับขอบคุณคุณพ่อทั้งทาข้อนครปฐมบันสั่งซื้อท่องเทียบครับโอ้ใส่ไปหาปู่หาป่าบ่มเหลี่ยมพึบพับพึบพับบ่พ่อเอ้ยเอารายละเอียดคุณพ่อคุณแม่ครับเบอร์โทรศัพท์ครับเรื่องตลาดเพชรสังคาตครับเพชรสังคาต590เคบีโกผู้ข้าว1ขวด 1,090 บาท2ขวดครับ 1,200 1,590 บาทจากเคบีโกผู้ข้าวเป็นนาสมไพผู้ข้าวครับส่งต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงสะกอนครับไวพดเพชรสุพรรณครับล่าน้องไปเวียดนามครับตลาดอิงหลายที่ที่แถวนั้นก็ได้เนาะสวัสดีครับแม่ครับผม
1: สวัสดีจ้าลูกของฮอดแล้วบ่รู
0: ้โอ้ฮอดแล้วครับเอื้อนหาจะมาขึ้นแล้วครับฮอดแล้วครับผมปลอดภัยดีครับ
1: ยังบ่เห็นบ
0: ่เห็นแล้วเห็นแล้วเขามาส่งตอนดึกๆครับแม่
1: มันแตกบ่ลูก
0: บ่บ่ครับไม่แตกครับแม่ได้อยู่ครับ
1: แม่เอาอันน้ำห้องแล้วแม่ก็เอาใบใส่น้ำ
0: จ้าจ้าจ้า
1: อันอายุแม่ฟังเพลงลูกเปิดเพลงม้วนอยู่มันนี
0: ่โอ้เอาขอบคุณครับขอบคุณ
1: จ้าเอาพี่นอนเด้อลูกเด้อเมื่อแม่จะไปพุทธาพิเศษ
0: เอาเชื่ออาบุญญาสาธุน้ำเลยแม่เด้อครับผม
1: เอาคือทอดแม่หวยน้ำแม่ๆทุกคนคือทอดเด้อ
0: ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคร
1: ับ
0: ครับขอบคุณครับผมเดินทางสายบุญแม่เอ้ยดีแล้วครับบุญเป็นต้นทุนอริยทรัพย์ครับผู้ฟังครับ

โลแบตขนาดนี้ต้องเควี่คอฟฟี่แล้วล่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นวันใหม่หรือบ่ายที่น่าเบื่อทุกอย่างจะเปลี่ยนไปด้วยความหอมที่แตกต่างของเควี่คอฟฟี่เปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมบูสต์เอเนอร์จีไม่มีอมแค่ฉีกเทชงและดื่มเควี่คอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าแท้หอมละมุนกลมกล่อมผสานคุณค่าสารสกัดพรีเมียมถึง19ชนิดทั้งคอลลาเจนไตรเปปไทด์เห็ดลิ้นจืดงาดำคอเอนไซม์ Q10 และลูทีนหวาน 0% แคลอรี่ด้วยครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวและใช้หญ้าหวานอร่อยมั่นใจด้วยโรงงานมาตรฐานระดับสากล ISO 22000และ GHPS จะเช้าหรือบ่ายก็เฟรชได้ทุกเวลาอะไรใหม่ๆต้องเควี่คอฟฟี่อร่อยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้เควี่คอฟฟี่หอมอร่อยได้สุขภาพ

สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะเบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

ังรายการจากศูนย์สมุนไพรทับทิมสยามกับบ่าวอุดรโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์086109562ย้ำ0861095622เด้อ

0: หาห้าเนเดอร์086 109 56 22 086 109 56 22ครับขอบคุณคุณแม่เนียดด้วยนะแม่นะสั่งซื้อเป็นที่108แล้วแม่สั่งซื้อด่วนเดี๋ยวลังเทียเบาดอกจำซื้อบ่ได้คุณแม่ครับเพิ่งรายงานตัวอีกเทื่อนึงครับเพราะว่าเยอะแต่ว่าลืมแชร์ซื้อเด้อคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าในหัวใจนะครับบ่ลืมใจคุณพ่อคุณแม่ทุกปู่ทุกคนดอกครับที่ได้โทรหาบ่าวอุดรครับฟังครับสวัสดีครับผม
1: โตจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับผมจากไสเนาะได้ยินบ่ครับ
1: ได้ยินบ่ค่ะ
0: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วเอาว่ามาดูว่าจังไดมีหยังให้รับใส่เน
1: า
0: ะครับ
1: ปวด
0: แข้
1: งปวดขาม
0: า
1: ค่ะ
0: โอ้เป็นแคปซูลนั่นที่
1: ก
0: ็
1: เป็น
0: นั่
1: นเป็นชาที่ว่าช่องกินนะคะ
0: โอ้ชาช่องกินนั่นที่ครับโอ้1ห่อ380 2ห่อ700ครับชาช่องกินนะครับสูตรเข้มข้นนะครับผม
1: ที่ว่าปวดขานะแกปวดแข้งปวดขานะคะ
0: ที่เป็นชาเป็นบอครับ
1: พอเท่าไหร่จ้ะ
0: โอ้จะซื้อเป็นห่อนึงนี่เพิ่นตั้งไว้390นี่ล่ะแต่ว่าส่วนมากก็สิบ่ได้ขายดอกเพิ่นอีกส่ง2ห่อมันยังถือจังซี่นะได้700ครับผม2ห่อ700ครับ
2: ครับผม
0: ครับทอนไปอยู่ลงให้เด้อรายการสดครับพุ่นนี่เสียงมันย้อนครับผมครับ
1: เอา
0: ถ้าห่อ390ครับ2ห่อ700ครับคุณหนูครับ
1: ที่บ้านมันแม่นกล่องละ100กว่าบาทที่บ้าน
0: โอ้สั่งกล่องละ100กว่าบาทแม่นอยู่อันนั้นไอ้ห้อมสีเขียวครับห้อมกาแฟห้องกาแฟ5กล่อง580ครับเอาตัวนั้นตี
1: จะเอา2กล่องก่อนได้บ่
0: โอ้2กล่อง290นะตี
1: จ้า
0: โอ้เอาได้ๆครับผม
1: เดี๋ยวบอกเขาลูกด้วยจ้าเดี๋ยวลูกสาวสิเว้าน
0: ําอ๋อได้ๆครับบอกชื่อที่อยู่ด้วยหนู
1: จ้าจ้า
0: ส่งให้ชื่ออะไรครับ
1: จ้าส่งมาตามที่อยู่นี้นะคะ
0: ได้ๆครับชื่อ
1: ดวงพรอุดมพฤกษา
0: ดวงพรอุดมพฤกษาเนาะ
1: จ้ะแล้วก็6บ้านเลขที่6หมู่12
0: หมู่12ครับ
1: บ้านสัมพันธ
0: ์บ้านสัมพันธ์
1: ตำบลวังเหนือ
0: ตำบลวังเหนือครับผม
1: อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบ้านด่านเนาะบุรีรัมย์ครับ
1: 31,000
0: 31,000 โอ้บอกครบเลยขอบคุณมากครับ2กล่องเนาะครับ
1: แล้วก็คือเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะ
0: ใช่เก็บเงินปลายทางครับผมไม่ได้บวกเพิ่มครับผมเอาอย่างเดียวนี้ใช่ไหมครับ
1: เอาเบอร์โทรไปด้วยจ้า
0: เบอร์โทรเบอร์นี้เหรอครับหรือว่าเบอร์ใหม่ครับ
1: เบอร์นี้แหละค่ะ
0: โอเคเบอร์นู้นแล้วตามนี้เลยนะครับครับผมครับขอบคุณครับฮัลโหลเมย์
1: จ้า
0: เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณจ้าครับทางจังหวัดบุรีรัมย์ครับบางนากรรมเพื่อกระสังน้องคุณแม่เนียดครับขอบคุณนะคุณแม่เนียดที่สั่งซื้อกาแฟน้ำกาแฟสายตาพร้อมครับกาแฟสายตา1ห่อเควีรูที1ห่อแล้วก็ฮอมกาแฟ1ชุดครับ 1,290 บาทครับได้สบู่2ก้อนเนาะแม่เนาะเพราะว่าชดเชยให้เพื่อนครับแล้วก็รูปบ่าวอุดรน้ำครับอุ๊ยคือตาอายแท้ว่าตาว่าไม่งอดเนาะเบาดอดเนาะยังอีกส่งให้ลูกค้าอยู่เนาะอุ้ยไม่รู้อะไรบุพสาวว่าอะไรคือแมงงอดแมงงอดก็คือแมงป่องเวลามันย่างหางมันจะสีเกลี่ยขึ้นฟ้านะ

0: สียงดีเนาะบ้าอุดรเนาะผู้ใดดำน้าเลี้ยวย่ำได้ผู้ใดส่งค่ารถให้บ้าอุดรไปประกวดร้องเพียงปดหนีอยู่ด้วยสิไปซิ่งซ่าสวรรค์บ้าอุดรเหรออยู่นานแล้วจะมาไปแล้วเนาะแต่ว่าซิ่งซ่างานวัดนี่ขี่สักวันดิ
1: เก็บเกี่ยวข้าวนาเมื่อใด
0: ถ่ายชั่วโมงกับบ้าอุดรแล้วครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับโทรหาได้ทุกทีทุกหม่องทุกบ่อนเด้อผู้ฟังครับจำเบอร์ได้บ่เนาะนั่นล่ะคุณแม่ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพิ่นให้ลูกให้หลานมันโทรตัวโอ้ยฉลาดเนาะแม่เนาะดีแล้วครับจังได้บอกจังว่องจังไว้ดีครับจังได้ตรงดีนะศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์เก้าห้าหกสองสองครับศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์เก้าห้าหกสองสองเดี๋ยวมาเด้อผู้ฟังครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีสุภมาศนำทัพสคบลุยช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปล่อยขบวนรถยกลากรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าฟรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานสคบเดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้าจำนวน34คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
9: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยยูคาลิปตัสออยเมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจรินซีชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
10: อธิบดีกรมบัญชีกลางยืนยันไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการระบุข้าราชการรุ่นใหม่ไม่ต้องการบำนาญ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: ยังไงอ่ะ
12: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชันแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่งโดย

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปมัดยามัดเสี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมันนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
3: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
3: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
3: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น

0: แต่แม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพรเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
1: แม่นบอก
0: อีแม่อยากให้ตากินของดี
1: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
0: เนี่ย
1: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
0: ฟังก่อนแน
1: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
0: ฟังก่อนแน่ว้าวน่ะ
1: ฟังหยังอ่ะ
0: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
1: เท่าใดนะ
0: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลินเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
3: ปาทูนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
4: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมดคู่ยางคู่แนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
4: สมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาค
4: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
4: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่

0: งานให้ทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นสุขการสบายใจครับพี่ปานาอาพี่น้องปองไปเทพันเฮาก็ให้มีความสุขกันทุกคนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสุขีมันคือมันคือเก่ายอดจีนอดส้มหัวเจ้าใหญ่หนักจีโง่คงตามมานี่ล่ะพี่น้องมาด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีนะครับคุณผู้ฟังทุกพื้นที่ทุกคนทุกคนที่อยู่กับพยุบนักในส่วนของรายการสวัสดีลูกทุ่งพอๆการนะครับทางนับปัดวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ในช่วงนี้เนาะออกอากาศนะครับบางคลื่นบางสถานีก็3ชั่วโมงต่อเนื่องกันบางพื้นที่ก็2ชั่วโมงนะครับบางพื้นที่บางหม่องนะครับก็ออกอากาศ1ชั่วโมงนะก็บ่ได้ออกอากาศเสมอกันทุกคืนหรอกพี่น้องครับอยู่ที่ทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุต่างๆนะครับเพิ่นสะดวกแบ่งปันเวลาให้กับพยุบนาคหลายปันไหนนะครับก็บางท่านก็บางคืนก็3ชั่วโมงต่อเนื่องกันบางคืนก็2ชั่วโมง1ชั่วโมงจังซี่นะบางเทื่อก็ออกพร้อมกันนะครับเวลาเดียวกันบางเทื่อก็ออกคนละเวลานะพี่น้องครับจะจีชั่วโมงหรือว่าช่วงไหนคืนไหนกระสางพอๆกันย่ำได้เย็นักกลับมาด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีนะครับแล้วก็สั่งสรรปันสุขให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกันด้วยการเลือกเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตเป็นเพลงต้นฉบับจากศิลปินนั้นๆของศิลปินนั้นๆ นะครับมาสั่งสรรปันสุขให้พี่น้องได้ฟังกันจังโซนี้นะครับมอบความสุขต่อเนื่องกัน2เพลงเริ่มต้นที่ลูกทุ่งนะครับเป็นสื่อเพลงจากเมืองมนสมบัติเจริญราชาเพลงโหนะครับงานเพลงผ่านไปแล้วก็ตามมาด้วยยิ้มแป้นจากคุณพจน์พนาวันก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงนะครับถึงแม้ว่าเพลงเพิ่นบ่หลายแต่ว่ามีเพลงเดียวแข็งๆนี่ก็ม้วนคักนะครับม้วนคักๆเลยพี่น้องครับเดี๋ยวน่ะก็หยิบมาสังสรรค์ประสุขให้พี่น้องได้ฟังกันชอบเพลงเก่าๆลูกทุ่งอมตะเพลงดังในอดีตนะฮะจากศิลปินที่ท่านชื่นชอบหรือว่าจากศิลปินหลายผู้ใดคนนี้ฟังได้จากรายการสวัสดีลูกทุ่งพอๆกันนะครับในช่วงนี้เวลานี้นะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆให้พี่น้องได้ฟังกันยะนาก็ยังมีของติดไม่ติดมือมาบอกกล่าวเราสู่คุณผู้ฟังกับจับพี่น้องทุกท่านนำไปใส่เป็นจะได้เนาะนะครับเกษตรกรไทยบ้านเฮาเฮ็ดนาปีนี้โอ้ยบางมองกะดินกะอุดมสมบูรณ์น้ำกะอุดมสมบูรณ์นะครับส่งผลในพี่น้องได้เข้าสวยงามนะครับตั้งทองแล้วก็มีกำลังสิออกห้วงกะหลายนะฮะบางมองกะบ่สมประกอบนะครับดินมันแห้งน้ำกะบ่มีบางมองกะหลายโพดท่วมจ่อยจังซี่เนาะคุณผู้ฟังบ่เสมอกันเด้ธรรมชาติกะเลือกที่รักมักที่สร้างคือกันเทวดาก็เบิ่งยังประสาลาดนี่บ่ทั่วถึงเลยพี่น้องครับคุณผู้ฟังครับจังไดก็หากว่าท่านมีความประสงค์อยากจะใส่สมาร์ทนาโนวิตามินหารเสื้อพืชสูตรเข้มข้นจากพยุบุตรนาคนี่ไปฉีดบำรุงต้นเข่านี่ก็โทรสั่งกับพยุบุตรนาคได้นะครับเพื่อที่ใช้ต้นเข่าโตเร็วแข็งแรงแล้วก็เพื่อให้ต้นเข่าสมบูรณ์นะฮะมีแร่ธาตุวิตามินต่างๆบำรุงต้นเข่าแล้วก็สร้างต้นเข่าให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเฮ็ดให้ต้นเข่าแข็งแรงยืนต้นได้ดีถึงแม้ว่าถูกฝนถูกลมมากระทบกระแทกนะครับมันกับบรมในแน่นอนแถมนะครับป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆได้ฉีดบำรุงฉีดป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเข่าบ่สิเป็นใบยึกใบดังใบงอใหม่ก็ร่วงหักก็ร่วงหรือว่าจะเป็นพวกศัตรูพืชพวกบงพวกเปียกพวกหนอนมาทำลายอันนี้ป้องกันเด้อครับเด้อกันไว้ดีกว่าแก่นะครับถ้าเป็นแล้วนี่อันนี้ซอยบ่ได้เด้อพี่น้องฉะนั้น เฮาบ่อยากให้มันเกิดบ่อยากให้มันเป็นก็ต้องบำรุงป้องกันป้องกันเมื่อไม่เกิดโรคแล้วก็บ่ถูกศัตรูพืชมาทำลายต้นข้าวมันกล้าสมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็ดีนะครับแล้วก็ฉีดบำรุงเพิ่มไปอีกเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นข้าวมันออกห่วงห่วงมันสีหญ้าเม็ดข้าวมันสีหลายแล้วก็ช่วงสลัดเกสรนี่จะเริ่มฉีดบำรุงเมล็ดข้าวคันบ่ได้ฉีดมันสิมีแต่เม็ดลีบเด้เม็ดลีบบัดนี้ก็สิบ่ได้เข้าเด้พอดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็บ่มีเฮ็ดให้เข้ามันลีบต่อบัดนี้ฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องฉีดบำรุงด้วยสมาร์ตโนเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มน้ำนมในเม็ดข้าวเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดข้าวเม็ดข้าวมันสิอวบสิตรงนะครับน้ำหนักดีเม็ดลีบแท้สิบ่มีพุ่นล่ะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใส่รวมกับปุ๋ยเม็ดใดหรือจะใส่ได้ทุกช่วงทุกระยะก็ได้นะครับก็ประยุกต์ใส่ก็แล้วกันนะสนุนราคากับว่าแพงนะครับเพียงชุดละ 1,000 บาทได้สมาร์ทโน2ขวดนะขวดละ1ลิตรนะครับแล้วกับพญบุตรนาคแถมชนิดผงให้พี่น้องนำไปใส่ฟรีทันทีเลยนะครับ1ซอง1กิโลก็เฉพาะชนิดผงนี่ราคาราคานี่350ต่อซองต่อกิโลนะนี่อันนี้นะพี่น้องครับแถมให้นะครับเพียงท่านซื้อสมานาโนนะฮะพยุพุทธนาคแถมชิริผงใส่ฟิตันทีเลยนำไปใส่รวมกันนะครับเนี่ยก็ชุดละ 1,000 บาทนะครับโทรสั่งกับพยุพุทธนาคได้เบอร์โทรศัพท์พยุพุทธนาค091-828-0039นะครับ0918280039นะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็โทรสั่งสมาร์ทโนนะครับนะหลายผู้หลายคนหลายท่านใส่กับพยุบนาคอยู่กับพยุบนาคมาเป็นเวลา10ปีใส่ต่อเนื่องกันปีนี้เพิ่นก็สั่งไป 2-3 ชุดนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องไทยบ้านเฮาทุกคนนอกจากเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกมันก็ใส่ได้ปลูกข้าวโพดปลูกพริกปลูกเขือก็ใส่ได้ฟักแฟงแตงกวาก็แห่งดีปลูกขอมแดงยีราสารเน่ก็ใส่ได้นะครับหรือท่านปลูกจางพาราต้นทุเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นการองุ่นลำบุตรลำไยสี่ปลูกพืชเหล่านี้ก็ใส่ได้นะครับฉะนั้นจะได้กับพืชทุกประเภททุกชนิดเลยนะแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยทำให้ดินร่วนซุยดินตรงไหนมันแข็งมันแกนมันก็ร่วนซุยมันพอยดีแล้วก็ดินตรงไหนมันเสื่อมสภาพมันเน่ามันเหม็นก็ฟื้นฟูสภาพดินให้เป็นดินที่มีคุณภาพดีนะดินดีก็ส่งผลให้พี่น้องประสบผลสำเร็จในการปลูกพืชประสบผลสำเร็จไปแล้วครึ่งต่อครึ่งเลยคุณผู้ฟังพูดถึงสมานาโนนะขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องที่บ้านเฮานะครับที่ส่งสมานาโนไปใส่บางท่านก็ปีนี้ไป 2-3 รอบเลยล่ะขอบพระคุณคุณแม่แช่มจินโนนะครับอยู่ทางบ้านขายยางตำบลสะเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่กัน1ชุดนะฮะคุณพ่อจมทวินปัสจากทางนกกระเรียนสัตว์ดาวพระภาชัยก็1ชุดนะครับขอบคุณยางหองเด้อแล้วก็ยังมีคุณแม่อรุณจันทร์วิจิตรนะครับบ้านไสโยงตำบลละลวดอำเภอชันมิจังหวัดบุรีรัมย์ก็1ชุดนะครับ 1,000 บาทแถมชนิดผงให้ไปใส่นะครับฟรีเลย1ซอง1กิโลราคา350บาทล่าสุดนะครับคุณแม่จันทร์ฉายวงเจริญบ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะสุรินทร์ก็1ชุดเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับอยู่มงใดโทรสั่งกับพยุบุตรนาคได้อยากถึงมือเลี้ยวโทรสั่งวันนี้นะครับถึงมือพี่น้องมืออื่นเด้ออย่างคุณแม่อย่างคุณพ่อสมศรีใจสบายเนี่ยบ้านโนนสวรรค์ไทยเจริญปักคำบุรีรัมย์ก็1ชุดนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็ยังมีคุณพ่อปฏิพงศ์ประโคนนะครับบ้านเกียรติเจริญโคกม้าประโคนใจก็สมานาโนด1ชุดขอบคุณอย่างห่องเด้อพี่น้องเด้อทีนี้มาถึงพี่น้องไทบ้านเฮาที่เลี้ยงหัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับอันนี้ก็คือกันเกษตรกรไทบ้านเฮานะครับทุกจังหวัดนี่แหละที่ต่อเหตุตามนะในการพยุบุตรนาคพยุบุตรนาคก็ทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้พันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กุ้งหอยปูปลาก็มีตัวซอย ที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับนำไปใส่ให้เสลียของท่านได้กินซึ่งตัวซอยนี่คุณผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นจุลทรีย์โพไบโอติกทั้งชนิดน้ำและชนิดผงนี่เป็นจุลทรีย์สายแผ่นดีงานวิจัยนะครับใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงได้ทุกประเภททั้งประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับกุ้งหอยปูปลาใส่สำหรับเสลียงทุกโตบำรุงกระไดนะครับกินบำรุงเพื่อที่จะเป็นการให้เสลียงของท่านแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆหรือกินเพื่อเป็นการบำรุงให้มันอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงลดอาการแทรกซ้อนว่าให้เกิดขึ้นเมื่อมันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับการเมื่อบ่อ่อนแห้งการยืนนะครับกระสิบอเกิดอาการขาลอยการยางกระสิบอขาถกขาจังเนี่ยพี่น้องครับฉะนั้นลดอาการขาถกขาจังขางอขาลอยยืนบ่ได้ยังบ่อยู่จังซี่นะคุณผู้ฟังเมื่อมันสเสลียของท่านได้กินจุลทรีย์โพไบโอติกพระเยพุทธนาคแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพละกำลังเรื่องกำเนื้ออ่อนแห้งนะครับกระสิบอมีจะทำให้สัตว์เลี้ยงนะครับไปปุดมาผีของหาวโดหาดงอวดตวนสมบูรณ์ตมุตมะผิวพันธ์มันสอบมันใสพวกในหอยมาเบิ่งดักเข้าตาในหอยตัวนี้อ้าวบักเถิกน้อยนี่ปล่อยบ่ล่ะบ่คือเข้าทาเถาะน้องหลายปานใดล่ะเอาบ่ซั่นนั่นเห็นบ่ล่ะพี่น้องครับของเฮามันมีคุณภาพนะครับถือตาในหอยพวกในหอยมาเห็นเพิ่นก็อยากได้เด้นั่นเป็นจังซั่นตัวเพิ่มมูลค่าเพิ่มความสนใจให้กับสินค้าเฮากับสิทธิ์สาเลี้ยงของเฮาเด้อครับเด้อพี่น้องผู้มีงัวกำลังท่องกำลังม่านอย่านิ่งดูดายนะครับใส่ใจดูแลบำรุงด้วยจุลทรีย์โพไบโอติกพระเยบุนาคเฮ็ดจังได๋งัวมันสิบ่แทงลูกเฮ็ดจังได๋ลูกงัวสิบ่ตายคาท้องเฮ็ดจังได๋แม่งัวมันสิคลอดลูกง่ายเฮ็ดจังได๋เวลาคลอดแล้วน้ำนมมันสิหลายให้ลูกได้กินพอเพียงนะครับน้ำนมมันหลายกินข้าวเดียวก็งวกหน้านี้จ่อยเพราะว่ามันอิ่มนะครับก็ต้องบำรุงด้วยจุลทรีย์โพไบโอติกนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะฉะนั้นตัวนี้เหมาะสำหรับท่านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกุ้งหอยปูปลาอีกอย่างหนึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงนะครับได้กินเป็นประจำแล้วมันก็จะไม่อ่อนแอภูมิคุ้มกันมันมีตลอดบ่บกพร่องภูมิคุ้มกันมันสิบ่หน่อยภูมิคุ้มกันมันสิบ่บกพร่องนะครับเฮ็ดให้มันสามารถต้านเชื้อต่างๆได้บ่ให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะหน้าฝนนี่พี่น้องป้องไปเถอะบ้านเฮาโรคมักจะเกิดขึ้นกับเสลี่ยงของท่านนะครับบ่ว่าสิเป็นโรคไข้สามมือหรือว่าไข้ขาแข็งหรือจะเป็นลำปีสกีหรืออหิวัตกโรคนะครับหรือโรคปากเปื่อยท้อเปื่อยถ้าเป็นพวกเป็ดพวกไก่ก็ไข้หวัดนกนะฮะนิวคาสเซิลตาตูบตาโปโรคฝีดาษจังสี่นะท่านที่เลี้ยงไก่ไก่ไข่ก็ดีไก่เนื้อก็สร้างไก่ตีไก่ส้นนะครับสามารถจะนำไปใส่ได้นะครับนำไปผสมน้ำฉีดระงับกลิ่นเหม็นนำไปผสมน้ำฉีดไล่ยุ่งนะครับได้ท่านคุณผู้ฟังฉะนั้นในช่วงนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรพี่น้องไทยบ้านเฮาที่เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงน้อยเลี้ยงหลายก็ใส่ใจฟังเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันอาจจะเกิดความรู้ให้ท่านได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อัวเกิดโรคนั่นโรคนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนอยู่เด้นะครับหนาฝนนี่มันจะมีโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือแล้วก็โรคลำปีสกินฉะนั้นเรามารู้จักโรคไข้สามวันหรือว่าไข้ขาแข็งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโรคที่ทำให้งัวควายของพี่น้องเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็คือมันถ้าว่าเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือละเฮ็ดให้งัวมีอาการเป็นไข้มันที่สูงเด้นะครับไข้สูงครับตัวฮ้อนวื้อๆพุ่นล่ะอุณหภูมิก็ประมาณ40ถึง41ครึ่งหรือ42นี่ล่ะคุณผู้ฟังครับอยู่ในระหว่างนี้แหละเฮ็ดให้งัวนี่นะฮะมันเกิดอาการไข้สูงชิงฮ้อนนะฮะแล้วก็เวลาย่างนี่บางทีก็เดินขาแข็งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันลักษณะแบบนี้ล่ะมันก็สิล่มภายในไม่กี่วันนะโรคไข้3วันนี่ว่าโรคไข้ขาแข็งนี่นะครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นเชื้อที่หรือว่าที่บ้านเฮาเอิ้นว่าโรคไข้3มือนี่ล่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าความรุนแรงของอาการนี้มันอาจจะแตกต่างกันไป ที่เกิดขึ้นกับงวดเจระโตเจระโตขึ้นอยู่กับภูมิของเจระโตนะครับบางตัวก็เป็นนักบางตัวก็เป็นบ่นักอาการก็มันก็สิบ่ได้แตกต่างกันไปในหรอกคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะงวดตัวใดที่มันอ่อนแอบ่มีภูมิคุ้มกันเดี๋ยวมันมักจะอาการมักจะรุนแรงหรืองวดขุนจังสี่หรือว่าเมพันจังสี่นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถ้าหากว่าเป็นแล้วนี่มันสิสุดเร็วอาการของไข่ที่พี่น้องสังเกตเห็นชัดเจนนะครับก็คือไข่มันที่สูงถ้ามีปลอดไปวัดเบิ่งนี่มันสิอยู่ประมาณ40ถึง41เครึ่งนี่นะนะครับทีนี้เมื่อเป็นจังซี่แล้วมันก็สิเกิดอาการซึมเด้เบื่ออาหารน้ำลายน้ำมูกก็สิไหลเด้อพอดีส่วนกล้ามเนื้อนะครับตามร่างกายนี่นะฮะส่วนต่างๆกล้ามเนื้อมันจะเกิดการอักเสบมันจะเกิดอาการปวดเมื่อยนี่ส่งผลให้เวลายางนะครับเวลายางขากระสีแข็งบางครั้งก้าวขากระเพาะออกตามคอตามกระดูกนะครับตามหัวโครงหัวเข่านี่มันนี่ตามข้อต่างๆในบ้านเฮาเอิ้นตามข้อนะมันก็จะเกิดอาการบวมเด้เกิดอาการบวมมันนี่มันเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บข้อปวดตามกระดูกตามคองสิคุณผู้ฟังยืนก็สิยืนลำบากเด้เพราะว่ามันบ่มีเหี้ยมีแห้งนะครับบัดสุดท้ายนี่คุณผู้ฟังกินบ่ได้ยังบ่อยู่นอนเดี๋ยวบัดนี้นอนก็สินอนแบบนอนหมอบนะครับจูบคูบด้วยล่ะคุณผู้ฟังเวลาลุกก็ลุกบ่ได้ขาหน้านี่ตะกุยตะกายอยากจะยืนอยากจะลุกได้ว่าขาหลังบ่มีเหี้ยมีแห้งที่จะยันขึ้นได้ปฏิคุณผู้ฟังคันเป็นงัวงัวนมหรือว่าโคนมนี่การผลิตน้ำนมมันก็จัดลดลงเด้ปฏิโอ้ยมีแต่การแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะครับตัวหนึ่งก็เลยคันร่างกายสุดๆนะพี่น้องครับจักอย่างตัวอย่างโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะแยะเลยคือจังคนเฮาคนเฮานะครับคันไปตรวจเบิ่งแล้วนะครับสุขภาพร่างกายมันคือจังสุดจังส้มเด้หน้ามืดตาลายแท้ให้คุณหมอไปตรวจให้คุณหมอไปคิกเบิ่งกันนะครับบัดนี้คุณหมอก็โออาการผิดปกติมากมายอาการเริ่มต้นนี่เป็นโรคเบาหวานนะคันเป็นเบาหวานแล้วพี่น้องครับโรคตามมาเด้บัดนี้ซุ่มเขาก็สิตามมาเด้เบาหวานบ่พอเด้ยังเป็นโรคความดันอีกอ่ะแน่มาเลยเด้บัดนี้มาน้ำเบาหวานนี่ความดันยังมาพ่อนะครับเดี๋ยวเป็นโรคไตอีกเป็นโรคหัวใจอีกกูสารพัดเลยนะครับนี่มันเอิงกันมาดิมามันยงยงโค้งเค้งไปละพี่น้องครับซุ่มมูนี่นะครับเบาหวานก็เป็นความดันก็มีหัวใจโรคไตพร้อมนี่นะนี่เช่นเดียวกันนะครับง่วงก็คือการน่าคันเป็นโรคระบาดอีกไข้ขาแข็งไข้ซ้ำมือนะครับกล้ามเนื้อขาหลังอ่อนแห้งขาบวมยืนลำบากนั่นก็นอนหมวบจุบกูบยกกระลุกก็ได้นะครับน้ำนุ่มก็บอกใครมีอย่างสิ่งเราคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะมันตามมาเป็นแถบเลยนะครับฉะนั้นการติดต่อของโรคนี้นะครับโรคนี้ไม่ได้ติดต่อโดยตรงจากวัวสู่วัวเป็นหลักนะแต่ว่ามันจะมีโรคนี้เนี่ยครับแพร่กระจายโดยมีพวกแมงดูดเลือดเป็นพาหะสำคัญในการนำเชื้อระบาดนะครับก็คือเม่งดูดเลือดเนี่ยบ่ว่าสิเป็นยุ่งบ่ว่าสิเป็นเหลือบ่ว่าสิเป็นพวกลิ้นหรือว่าพวกหินหรือว่าจะเป็นเม่งดูดเลือดต่างๆนี่นะนะครับมันจะเป็นตัวพาหะนำเชื้อระบาดนะครับจึงมักจะพบการระบาดโรคนี้ในช่วงฤดูฝนคือช่วงนี้เราคุณผู้ฟังนะครับเป็นช่วงที่มีแมลงเป็นพาหะจำนวนมากเลยฉะนั้นการป้องกันนะครับคุณผู้ฟังพี่น้องพยาบุญนาคเป็นห่วงเป็นห่วงการป้องกันเนี่ยอันดับแรกจะเริ่มฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์นะนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็พวกแมงดูดเลือดเด้อนอกจากนั้นก็ต้องรักษาความสะอาดภายในคอกนะลดความชื้นนะครับของคอกคอกจะให้มีน้ำขังเด้อเจาะไอ้แจ๊บอะไรได้นะครับเป็นแหล่งเพาะยุงเห็ดยุงมักไข้ซะอีกนะครับนี่ล่ะก็จงกระจายไปเลยมันเนี่ยแพร่พันธุ์ตะเพื่อเลยปฏิพวกนุ่งก็ได้เสริมในเรื่องของโภชนาการก็คือเรื่องอาหารนี่นะครับให้เสลี่ยงได้กินเพื่อที่จะให้ร่างกายมันแข็งแรงฉะนั้นคุณผู้ฟังครับพี่น้องปองไปที่บ้านเฮาผมอยากจะกำชับว่าโรคไข้3 วันเกิดจากเชื้อไวรัส จึงต้องอาศัยการป้องกันและการรักษาตามหลักสัตวแพทย์นะจังใดก็แล้วแต่เมื่อสัตว์ป่วยก็มักจะเกิดภาวะกินอาหารได้หน่อยลงระบบการย่อยอาหารก็เสียสมดุลไปหมดนะครับบัดนี้กินบ่ได้นะร่างกายก็อ่อนแห้งเนบัดนี้คุณผู้ฟังพุ่งกันกระโดดเนบัดนี้ดีล่าฟื้นโตก็ซาฟื้นโตยากฉะนั้นผมจึงแนะนำพี่น้องนะครับนำความคิดดีคำแนะนำความปรารถนาดีของพญาบุญนาคนี่ให้พี่น้องนำไปใส่นะครับด้วยการเลือกโปรไบโอติกทั้งชนิดน้ำชนิดผงพญาบุญนาคตัวนี้มันจะซอยเสริมสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารน้ำนะครับตัวชนิดผงมันจะซอยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมสารอาหารจุลินทรีย์ชีวภาพตัวนี้มันจะซอยในเรื่องของการจัดการของเสียแล้วก็ลดกินเหม็นสาบเหม็นกุยเหม็นข้าวในคอกในฟาร์มแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมในฟาร์มนะครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆได้ซอยให้สัตว์อย่างของพี่น้องง่วงควายเมือเป็ดไก่นี่กลับไปกินอาหารได้ตามปกติแล้วก็การช่วงที่มันกำลังฟักฟื้นนี่นะครับมันก็จะทำให้การฟักฟื้นนี่นะครับได้เร็วขึ้นและนอกจากนี้แล้วนะครับยูซีโพไวติฟอยู่บนหน้าก็ยังเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามแนว BCG หรือว่าระบบฟาร์มชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์ที่ดีนะครับพี่น้องก็ควรที่จะดูแลทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการจัดการบริหารเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มนะครับให้เป็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มชีวภาพนะครับถูกต้องตามสุขลักษณะสุขภิบาลนะเพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงนะครับปลอดจากการติดเชื้อปลอดจากการเกิดโรคต่างๆนะครับฟาร์มก็จะสะอาดลดกลิ่นเหม็นลงไปนี่แหละคุณผู้ฟังระบบฟาร์มที่เป็นฟาร์มแบบชีวภาพก็เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้คำนึงถึงนะครับในเรื่องของการจัดการบริหารฟาร์มไปด้วยมันจะเป็นการซอยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ยั่งยืนฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวัวมีการไข้สูงเดินขาแข็งลุกยากมันไม่ใช่ว่ามันเมื่อแค่ธรรมดาเลยมันต้องมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาด้วยสิ่งที่พี่น้องควรคำนึงถึงเห็นมันไข้ซื่อๆนี่ว่าแม่นดิมันอาจจะไข่มาจากการที่มันติดเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรคไข้3วันนะครับซึ่งมีแมลงที่ชอบดูดเลือดเป็นพาหะนำเชื้อมาระบาดซึ่งก็มักจะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝนนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของพี่น้องอย่างรวดเร็วเลยฉะนั้นเมื่อคุณรู้จักสาเหตุนะครับก็ต้องรู้จักป้องกันและก็แนวทางฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ด้วยการดูแลฟาร์มให้เป็นฟาร์มบริหารจัดการฟาร์มแบบชีวภาพนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วยการให้ยูนิซีโพไบติกนี้นะครับเป็นตัวฟื้นฟูพี่น้องก็ใส่บ่อยากเด้นำไปประยุกต์ใส่หยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวได้กินมันก็จะได้เลือดธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุสารอาหารมากมายมีผลดีต่อสุขภาพทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันว่าให้สุขภาพมันอ่อนแอสร้างภูมิกันป้องกันว่าให้ติดเชื้อโรคต่างๆหรือกรณีมันเกิดการติดเชื้อแล้วก็นำไปผสมน้ำเข้มข้นกอกปากกันกินทุกๆ3ชั่วโมงดูแลภายในภายนอกก็ผสมน้ำฉีดพ่นตามโตลดปัญหาการติดเชื้อลดปัญหาการเป็นผดเป็นพื้นนะครับคุณผู้ฟังดูวิธีใช้ตามคำแนะนำพยาบาลที่ส่งไปให้บัวจะเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6มีทั้งหมด6ข้อนะครับแล้วก็ประยุกต์ใส่เอากันแล้วกันเด้อครับเด้อส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อนำจุลซีโพไบติกไปใช้ฉะนั้นจุลซีโพไบติกใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวทุกประเภทนะครับบำรุงกระไดป้องกันกระไดฟื้นฟูกระไดนะครับฉะนั้นท่านที่รักวัวรักควายหมูเห็ดเป็ดไก่สัตว์เลี้ยงของท่านบ่แม่นหักแต่ปากต้องรู้จักแสดงออกด้วยการสร้างความผูกพันความรักให้เขาได้เกิดความสำนึกเอาจุลซีโพไบติกพยาบาลนาคนี่แหละไปให้เขาได้กินนะครับพี่น้องฟังจากพยาบาลนาคแล้วหากว่าสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆก็โทรปรึกษาด้วยว่าอยากไปใส่กะชุดละ 2,000 บาทได้น้ำ1จลอนปริมาณ5ลิตรได้ผงอีก2ซอง2.1 กิโลนะเบอร์โทรศัพท์พยาบาลนาคเด้อ0918282 0039918200 นะครับโทรสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: แม่ซื้อหยังก่อขออนุญาตเรียนถาม
2: คุณแม่ซื้อคุณแม่สงสัย
1: สงสัยสิงล่าเน
2: า
1: ะจ้ะเดี๋ยวก่อนนี่ได้เอาหัวเจียวพญานาคมาสุดใหญ่เนี่ยเอามาให้งัวกินกล้วยชิ้น
2: งัวจ้าบ่มีควายดอก
1: เด้งัวละไปได้ยังแม่
2: 12ต
1: ั
2: ว
1: โอ้ขอกนี่
2: ม
1: ัน
2: มันออกอีกมันจะออกอยู
1: ่อันมันมีป่วยบ่หรือว่าป้ากินบำรุงซื
2: ่อมันเป็นลำปีสิกินนั่นล่ะ
1: เออเป็นจะได้บ่นี่เป็นจะได้นะเป็นจะได
2: ้อันนี้บ่เห็นนั่นล่ะบ่มี
1: อ๋อมันหมดแล้ว
2: จ้ะ
1: มันเป็นจักตัวงามแม
2: ่มันบ่เป็นบ่ทุกตัวเลย
1: ไป2ตัวเป็นหมดเลยบ
2: ่จ้ะ
1: โอ้
2: มันเอาชุดใหญ่ชุดนั้นมากินแล้วก็คือจังเบาแน่บัดนี้เอาชุดใหญ่มาอีกบ่มีบัดนี้เนี่ย
1: อ๋อเกี่ยงมารอแล้ว
2: จ้ะ
1: คุณแม่
2: เอาไปน้ำไปกินน้ำ
1: เอาบอกพวกก้าให้กินจังไหนแบบไหนจังไหนแม่ยังแม่
2: เอาไปน้ำไปกินนั่นกะเอาผงเอาอันนั่นแล้ว
1: ได้น้ำกันมาน้ำต้มผงแม่นบ
2: ่จ้ะ
1: อันน้ำนี่ใส่เป็นอ่างไว้หรือว่าให้กินทีละคู่ละคู่ตัวละคู่
2: โอ้ยเป็นอ่างใหญ่แล้วอ่างดำ
1: กินห่วมกันเลยอ่างดำเนาะ
2: จ้า
1: วันนี้ขีดตามตัวหาดตามตัวน้ำบ
2: ่หาดอยู่ตอนเอาเชียงโคนเอาแล้ว
1: ตัวมันเป็นตุ้มนี่ได้ท่าได้เตรียมบ
2: ่ได้ท่า
1: ท่าเตรียมมันสี่ทุ่มมือทุ่มมือนี่ประมาณเจ้ามือคุณแม่เห็นผลว่ามันหยุบมันหลุดแล้ว
2: อู้มันเป็นเดียนพูดแล้วล่ะจ้า
1: อ๋อแสดงว่าเขาบริ
2: มันเป็นตุ้มแซ่นะ
1: จ้ะลักษณะของการเป็นตุ้มนี่เต็มโตวะ
2: จ้าเป็นหลังเป็นน้ำหลังน้ำคอน้ำมูนี่แม่นเลือดละบ่เป็นตะท้อง
1: บ่เป็นตะท้องว่าสิ
2: จ้ะ
1: โอ้ถือว่าท่านเอาวัฒน์นี่ล่ำว่าสิ
2: โอ้ยล่ำเด้อตัวนึงท่านเอาวัฒน์ฉันบ่ได้ฟังวิทยุตายแล้วตัวนั้นน่ะ
1: ตัวนั้นเอาวัฒน์ย้อนว่า
2: จ้าตัวนั้นมันเป็นตุ้มใหญ่ตัวนั้นน่ะ
1: เออตัวนั้นบ่โหเนาะย่าแม่เนาะ
2: จ้าตัวนั้นบ่ได้ฟังวิทยุเนาะบัดหันไปศพเนาะ
1: จ้าอันตัวที่มันตายให้หมอเขามาฉีดบ
2: ่โอ้ฉีดฉีดจุลา
1: ฉีดจนมวยพระเนาะ
2: จ้าฉีดจุลา
1: ได้เอาไปอยู
2: ่โสสุดละโสสุด
1: โสสุดเลย
2: จ้า
1: เสียดายแทนเสียดายแทน
2: หัวบามันเรียบร้อยแล้วซื้อมาตัวละ 85,000 พุ่นแล้วแต่ลูกแต่แม่มันน่ะ
1: โอ้เสียดายเนาะย่าแม่เนาะ
2: โอ้เสียดายเห็นไหนรีพอเอ้ย
1: โอ้ บัดบัดนี้จะได้จะได้มาฟังวิทยุนอกบัดนี
2: ้ฟังวิทยุหันไปศพเอ้าเอาก่อนนะวะ
1: สิ
2: จ้ะ
1: รายการนี่รายการแปลกๆต้นสิ
2: รายการตะกี้ก็ฟังหมอล้ําอยู่แต่ว่าบ่ได้ฟังตอนนี้เนาะตอนอันตาออกรายการเนี่ย
1: บ่ปกติเนี่ยรายการอื่นจะมีแต่เรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องกับง้วกับควายเนี่ยบ่ค่อยมีเน
2: าะจ้าบ่มีอ่ะ
1: พอดีหันมาฟังไว้ฟังกันหน้าเดี๋ยวฟังไปฟังมา
2: ฟังเอาคือเขาท่าแต่ก็ฟังหล่นว่ะ
1: ดูเลยบ่ได้เพราะว่าเฮามีประสบการณ์แล้ว
2: จ้า
1: เออเคยเดี๋ยวง้วราคาเป็น 7-8,000 ไปแล้วห้อยมันสิ300อีกตัวนี่สิยังแม่
2: เอามันสิ300ตัวอย่าให้มัน300อีกก็วางสิรอบอีกก็น่าก็วางสิว่ะ
1: ครับครับรอบที่2นี่ก็คือเอาไปซ้ําอีกตอนนี้ก็เรียบร้อยหายดีปกติทุกตัว
2: นะบ่มีหยังแต่ว่าให้กินทุกมื้อกินใส่น้ําคู่มื้อ
1: จ้ะเพื่อจะได้มันกินน้ํากินหญ้ากินอาหารได้ดีบ่แซ่บบ
2: ่
1: มีบ่
2: กินดีบัดนี้ขึ้นทับแล้วตัวนั้นเคยทับ2เที่ยงค่อยติดบัดนี้ทับเที่ยงเดียวติดเลย
1: โอ้นั่นมันซอยได้ระบบการสืบพันธุ์เนาะย่าแม่เนาะ
2: จ
1: ้านั่นล่ะเอาล่ะทีนี้ก็ถือว่ามาถึงทางแล้วแหละ
2: หัว12ตัวน่ะบ่มีตัวผู้จักตัวหรอกเด้อตา
1: ห่วยออกมาหมดพันเสร็จ
2: มีแต่ตัวแม่ด้ว
1: เออ
2: ชิ้นสันเป็นแต่ตัวแม
1: ่ครับครับครับคุณขายรถด้วยว่าขายรูปก็ได้ขายแม่ก็ได้
2: จ้า
1: ขายเนื้อก็ได้อันนี้ก็ใส่เส้นหัวหันอื่นได้เด้อ
2: จ้า
1: เออมันมีแร่ธาตุวิตามินหลากหลายด้วยการมันที่ส่งผลให้ง้วเฮานี่มันอ้วนท้วนสมบูรณ์ผลมันสิงามงามผิวพรรณสดใสเด้อ
2: จ้า
1: อ้วนท้วนดีดอกก็อันนี้บ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่ว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เด้อ
2: เ จ้า
1: เอาไปดูแล
2: ท่านบอกหลายคนเพิ่นก็ฟังได้ล่ะบ้านคุณน้ำใสบ้านยังเคียมุ่นอ่ะ
1: เออมีอยู่แม่มีมาหลายหรอก
2: ขอบคุณจ้าท่านบอกคุณว่าเพิ่นไม่ถาม
1: จ้าเขาเห็นแปลงหูแปลงตาน้อยแม่น้อ
2: จ้า
1: จะได้พอใจว่าตามความคิดของนี่พอใจ
2: โอ้ก็พอใจแล้วตาย
1: โอ้ยเอางอไปเอางออยู่เนาะ
2: เอางออยู่เนาะ
1: ครับคำแนะนำว่าท่านนี่มดไปตามตัวเป็ดมือเลย
2: โอ้หลายตัวแล้ว
1: ครับครับครับอ้าวก็ขอบคุณเป็นปากเป็นเสียงนี่ยังกะซอยแนะนำคนอื่น
2: จ้าจะแนะนำอยู
1: ่จ้าคุณแม่อยู่บ้านไหนก่อนคุณแม
2: ่บ้านวังวัด
1: บ้านวังวัดตำบล
2: ตำบลคุณน้ำใส
1: อำเภอ
2: จตุรัส
1: ชัยภูมิเฮานี่เนาะ
2: จ้า
1: ก็คุณแม่คุณแม่อะไรนะคุณแม่แม่ชื่ออะไรนะ
2: คุณแม่ทองใส
1: ทองใสสีลางสิงลาเนาะ
2: จ้า
1: ผมขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์พี่น้องผู้ที่ฟังอยู่ในช่วงนี้หากเพิ่นอยากโทรมาพูดคุยขอแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันประเด็น
2: เพิ่นบ่เอาอันโทรศัพท์มาได้เพิ่นมาได้ตัวเองได้แล้วมาหาซั่นน่ะ
1: ติอันเบอร์คุณแม่เดี๋ยวผมจะบอกไว้บางทีเพิ่นอยากนี่ผู้อยากโทรหาก็บอกเพิ่น
2: จ้าบอกรถ
1: เบอร์ก็0809056159
2: เนี่ย
1: 809056159อ่ะล่ะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะไหนจะไหนกะขยายผลให้พ่อยายน้ำแล้วก็ขอบคุณยางหอง
2: จ้า
1: โอกาสหน้าเดี๋ยวโทรมาเล่นน้ำอีกทีนึงเด้อ
2: จ้า
0: ครับก็พยาบาลนะก็ขอบพระคุณคุณแม่ทองใสสิงห์รานะครับจากกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะฮะพี่น้องไทยจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นลูกค้าพยาบาลนะครับใส่กินซีโพไบโอติกนะฮะก็มีจำนวนหลายร้อยนะครับ4-500ท่านพละก็ขอบพระคุณใส่ดีกันบอกกันต่อไปเหมือนกับคุณแม่ทองใสนี่แหละได้งัวกลับขึ้นมาก็ย้อนจุนซี่โพไปติภัยบดาเคยจังเพิ่นเว้าสู่ฟังนะคุณผู้ฟัง0918280039ครับเบอร์นี้พี่น้องสามารถที่จะโทรสั่งเอาสมุนไพรไปดูแลสุขภาพร่างกายเด้อผู้ใดมีการปวดเปื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวมึนซ่าคลอยโรคเก่าข้อยะนะครับหรือว่าเลือดลมมันบ่ไหลลวงเฮ็ดให้หน้ามืดตาลายสิบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทนะครับส่วนท่านที่เป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับพยาบาลนากมีโทรสอบถามรายละเอียดหลังไม้โทรสั่งได้กระปุกละ590บาทรวมไปถึงสมุนไพรบรรเทาโรคลิ้นสะดวกทวารกระปุกละ350นะครับส่วนท่านที่ปองหากาแฟผู้สุภาพก็กาแฟก้าวดีไปชงดื่มเพื่อเป็นการคำจุนชีวิตนะครับห่อละ145บาทห่อหนึ่งมีอยู่ยี่สิบสองซองละหนึ่งแก้วส่วนกาแฟผู้ชายก็มีให้เหมือนเดิมทั้งหมดทั้งมวลโทรสั่งกับพยาบาลนาคนะครับที่0918280039ครับช่วงนี้พบกับพนักงานพยาบาลนาคในช่วงหัวรอดต่ออายุครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงหัวรอดต่ออายุนะครับจากสันสยามผมซุปเปอร์ยาว
4: ครับสวัสดีครับพี่น้องที่บอยแม่เฮาพอตู่แม่แหลมผู้อยู่ทงอยู่ทาอยู่เฮืออยู่ให้อยู่หน้ากระสังครับฟังรายการมีมือนี่มาสนุกสนานกับพี่กับน้องจ้านำค่ำเขาใหญ
3: ่บริเวณวันแห่งนั้นวัดแชบเสียจัดงานมีมวยจัดงานมีมวยเ
4: ด้
3: อตาบ่ฮอลสุดจะตั้งมองไหนแย่กันอยู่กันเถอะมันก็มวยตัวเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะ
4: เตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเต
3: เกียงไก่ลูกบ้านแห่ขึ้นเวทีได้แล้วได้เวลาโชคแล้วโคตรสมประกาศจะว่าปากเฝ้าไปเห็นน้ำมวยมากเลย
4: ได้ยินไหมเกียงไก่ลูกบ้านแห่ขึ้นเวทีได้แล้ว
3: เงียบไปเลยเห็นใส่กระจับจ้องจ้อง
4: เอ้ยเอ้ยไอ้พวกจำบ้านในแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจำบ้านนั่นน่ะเออนั่นโคยันตีนั่นเศร้าตะกอนเศร้าตะกอนน้ำมวยใส่กระจับบ่ได้
0: สาเหตุที่นักมวยใส่กระจับบ่ได้ก็ย้อนนี่ล่ะหมอลำสิงห์เรียกว่าโคยุตินะครับนี่ล่ะก็เลยบ่ได้ขึ้นเวทีจักเทื่อเนาะพี่น้องขอบพระคุณคุณพ่อผลยินดีชาตินะครับจากโคสาดชับนี้ อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโทษสั่งเถาเอ็นอ่อนสองกระปุกขอบพระคุณมากมากคุณพ่ออำนวยเฮงทิมอยู่ทางบ้านปราสาทตำบลจันดุมอำเภอพระพาชัยบุรีรัมย์นะครับจุลินทรีย์ชุดใหญ่วันนี้เปิดสายรอแล้วเดี๋ยวทีมงานจะเอาไปส่งให้ถึงกันเลยนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะสนใจไปต่อพัฒนาการ0918280039บอกพยบุตรนาคได้เลยเวลาปดจอยนะครับก็คงจะยงยงไว้สำเนียงคุณผู้ฟังเดี๋ยวพอกันไม่มือหน้าโอกาสหน้าโชคดีบีความสุขทุกท่านเด้อสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ VIPO ได้เผยแพร่ดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยประเมิน139ประเทศและเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่44ของโลกสะท้อนถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นกรมการค้าภายในเร่งดูแลราคาผักและไข่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลด 8-19 ตุลาคมนี้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่มวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่มวันที่16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงธันวาคมอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่า
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
11: นี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะ ซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮาร์ทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์คิดว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนิกรสั่งเข้มสำรวจตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศกลาง3แนวทางคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยของผู้สูงอายุนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจเป็นไปตามความสมัครใจมีความห่วงใยและได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนพักพิงหากมีอะไรขาดเหลือขอให้แจ้งมายังปภ.พร้อมระบุที่ผู้ว่าพร้อมระบุที่ผู้ว่าสมุทรสงครามทำถูกต้องแล้วที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเป็นรายชุมชนว่าใครยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือใครเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องอพยพออกมาต้องเร่งพาออกมาให้ได้และศูนย์พักพิงหากมีอะไรขาดเหลือขอให้แจ้งมายังปภ.อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้วยงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีนสบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
3: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
4: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
3: ขอเชิญทุกท่าน
5: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150 บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: กรมการค้าภายในเร่งดูแลราคาผักและไข่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลด 8-19 ตุลาคมนี้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่มวันที่9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่มวันที่16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงธันวาคมไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ VIPO ได้เผยแพร่ดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยประเมิน139ประเทศและเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่44ของโลกสะท้อนถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้น
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
9: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
12: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
11: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวั
13: ดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
12: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
13: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
10: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
14: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
15: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208
16: วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:18 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอวันนี้เราพบกันวันจันทร์นะครับ12 ตุลาคม 2569ทักทายด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับเป็นบทเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังจากนักร้องคุณภาพไม่ว่าจะเป็นลุงคาต้าสิทธิพรสุนทรพจน์และก็ที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้งานจากแจ็คธนพลนะฮะนักร้องลูกทุ่งคุณภาพที่นำมาเริ่มต้นกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับทางสถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆ19:00 น.ถึง 20:00 น.ช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเป็นการล้อมวงรับประทานอาหารเย็นนะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานนะครับเข้าเวรเข้ายามให้เราอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงตรงนี้นะครับล้วนมีสิ่งดีๆนำเสนอสู่คุณผู้ฟังผ่านทางคลื่นของวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะครับออกอากาศครอบคลุมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็สุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาสระแก้วบางส่วนนะครับรวมไปถึงจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังกันในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับนำเสนอสู่คุณผู้ฟังด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นบทเพลงข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งดีๆจากสินค้าคุณภาพที่เรานำเสนอสู่คุณผู้ฟังนะฮะนั่นก็คือสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตชนิดขวดแบบทานะฮะปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะฮะพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับนั่นคือสิ่งดีๆผู้ให้การสนับสนุนรายการที่เรานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันนะฮะหากท่านมีอาการปวดเมื่อยนะครับนึกถึงนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปหรือว่าจะเป็นน้ำมันสมุนไพรชนิดทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นร่วมกันนะฮะที่เรียกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้เป็นเจ้าของนะฮะเอาใจสายปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะฮะหรือว่าจะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมสายออกกำลังกายที่ปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นก่อนหลังหรือว่าขณะออกกำลังกายนะฮะนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวคลายเมื่อยไวไม่เหนียวเหนอะหนะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักเอาใจแฟนรายการนะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทนะครับจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต2ขวดนะฮะเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทนะครับ 1,080 บาทไม่ขายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ซื้อได้เพียง690บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ1ขวดนะฮะแถมฟรี1ขวดนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับสำหรับผู้ฟังที่สะดวกที่จะสั่งทางออนไลน์นะครับก็เข้าไปได้ที่ TikTok นะฮะ
ช่องพัชรินโอสถนะฮะย้ำกันสักนิดหนึ่งนะฮะชื่อช่องพัชรินโอสถนะครับในแพลตฟอร์มของ TikTok นะฮะส่วนคุณผู้ฟังที่สะดวกที่จะโทรนะครับเข้ามาผู้จัดได้โดยตรงนะครับที่ดีเจหมูนะครับ0610588600นะครับสินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพนะฮะที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากส่วนงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการอนุญาตโฆษณาถูกต้องตามกฎหมายมั่นใจได้เลยนะครับกับสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นเปรมจิตหรือว่าจะเป็นปริ้นทิปก็ตามแต่นะครับมั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนสำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยอย่าให้อาการเหล่านี้มาทำลายความสุขชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังนะฮะให้เปรมจิตและก็ปริ้นทิปนะครับเป็นตัวช่วยในการผ่อนคลายความปวดเมื่อยนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขในชีวิตประจำวันของคุณนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันรวมไปถึงในช่วงนี้คุณผู้ฟังที่สนใจแว่นตานะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะฮะมาที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นนะครับอยากได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นจัดโปรโมชั่นพิเศษครับในช่วงนี้แว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit นะครับซื้อ1แถม1นะฮะแว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียงแค่590บาทเลนส์ Progressive ที่มองได้ทั้งใกล้และไกลเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทนะครับที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็เรียกว่าให้คุณผู้ฟังนะฮะได้พบกับแว่นตาราคาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะราคาไหนนะฮะมีให้เลือกทั้งหมดเลยที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่เชิญชวนคุณผู้ฟังไปใช้บริการกันนะครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอมาที่1งานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับงานจากไม้พิลมพรนะครับรอสายใจสั่งมาครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67 มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: บุรีรัมย์ FM 98.25

บทเพลงจากดำรงวงทองนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปนะครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเก็บใจไว้รอนะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์โอเรดิโออยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเวลาค่ำๆเราก็เจอกันนะฮะกับบทเพลงดีๆพร้อมกับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะในช่วงนี้ก็มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับพิธีวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ตั้งแต่เวลา 15:00 นจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแจ้งปิดการจราจรถนนเสด็จนิวัตรทางเข้าทางออกทางเข้าทางออกเมืองแล้วก็ถนนด้านหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่1นะครับรถที่มาจากแยกเสนสิริจะเข้าเมืองนะฮะสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายซอยรปช.นะครับข้างแฟลตตำรวจนะครับเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็ทางออกไปถนนจิระนะครับรถที่มาจากแยกเสนสิรินะครับให้ยูเทิร์นโรงเรียนเทศบาล3นะครับหรือว่าเลี้ยวซ้ายรปช.ข้างแฟลตตำรวจให้ใช้ถนนจิระนะครับรถที่มาจากประโคนชัยจะเข้าเมืองนะครับให้เลี้ยวซ้ายไปแฟลตตำรวจไปแยกเสนสิริใช้ถนนเพื่อใช้ถนนจิระนะครับรถที่มาจากแยกแสงรุ้งนะครับวิ่งสวนหลังวงเวียนไปแยกแฟลตตำรวจหรือว่าแยกเสนสิริเพื่อใช้ถนนจิระนะครับการจราจรก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปของวันพรุ่งนี้จนเสร็จพิธีนะครับหน่วยจราจรเมืองบุรีรัมย์นะฮะพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมใหญ่นะครับก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความจำเป็นจะใช้ถนนดังกล่าวในช่วงเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูได้ที่งานจราจรสภ.เมืองบุรีรัมย์นะฮะหรือว่าจะเป็นเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นะครับนั่นก็แจ้งข่าวนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนนะครับเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางให้ไม่ติดขัดในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับถ้าว่ามีเหตุฉุกเฉินที่จะไปโรงพยาบาลนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นนั่นเองนะครับก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอก็มีกิจกรรมดีๆข่าวสารที่น่าสนใจนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ออกตรวจสอบชุดสังฆทานนะครับชุดไทยธรรมแล้วก็เทียนพรรษาช่วงวันสำคัญทางพระพุทธทัศศาสนานะฮะเทศกาลออกพรรษาวันที่26ตุลาคม2569และก็ประเพณีการทอดกฐินนะฮะวันนี้นะครับ12ตุลาคม2569นายบุญเชิดเอ็นดูพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการการจัดจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและก็เทียนพรรษาเนื่องจากใกล้จะเข้าสู่เทศกาลออกพรรษาที่จะมีในวันที่26ตุลาคม 2500
69สำหรับปีนี้นะครับแล้วก็ประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการกำกับการดูแลนะฮะรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าสังฆภัณฑ์และห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจนนะครับเปิดเผยข้อมูลด้านราคาให้กับผู้บริโภคได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันหรือว่าป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควรรวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าร้านค้านะครับก็มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการอย่างชัดเจนนะครับหลังจากการติดตามไม่พบผู้ประกอบการร้านค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดทางนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำกับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542โดยเคร่งครัดต่อไปนะครับนั่นก็ใกล้จะเข้าช่วงเทศกาลออกพรรษาและก็บุญกฐินนะครับก็มีการเรียกว่ากวดขันในเรื่องของราคาเพื่อสร้างความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้บริโภคหรือว่าจะเป็นการแข่งขันทางการค้าก็ดีนะครับก็เป็นข่าวคราวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอโดยการสนับสนุนรายการและดูแลรายการในช่วงนี้จากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตและบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นครับ

บทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับก็ออกมานานแล้วล่ะสำหรับเพลงนี้ตั้งแต่ยังไม่มีโลกโซเชียลยังไม่มีแพ็กลิงก์ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีไลน์ยังไม่มีเมสเซจต่างๆนะฮะก็ฟังบรรยากาศเก่าๆก็นึกถึงความหลังนะฮะสำหรับท่านสว.อย่างเราๆท่านๆนะฮะกับจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับกับสินค้าดีๆสำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายข้อบ่าไหล่นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคุณผู้ฟังที่ทำงานก้มๆเงยๆอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นสายออกกำลังกายที่ปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหลังหรือว่าขณะออกกำลังกายขอแนะนำนี่เลยนะครับตัวช่วยที่ดีสำหรับคลายปวดเมื่อยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับกับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเนินะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะครับกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวด690บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับพร้อมทั้งสเปรย์ขวดกลางนะ1ขวดเพียง490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิต1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบซื้อเลยนะครับสั่งทางออนไลน์มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็เข้าไปที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะฮะรวมไปถึงโทรมาสั่งซื้อกับผู้จัดได้เลยนะครับกับผมดีเจหมูนะครับ0610585800600นะครับในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้สั่งไปทาง TikTok ก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ฟังสะดวกเลยนะครับยังไงก็แนะนำสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยกับช่วงเวลาของรายการวิทยุภาคค่ำในเรดิโอครับในช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการในช่วงนี้ปรินทิพย์นะฮะสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตชนิดขวดนะครับใช้สำหรับทานะพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์รู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีแว่นตาทุกราคาให้คุณผู้ฟังได้เลือกนะฮะเริ่มตั้งแต่590บาทนะครับไปเลยที่บุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ครับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่
1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความ

อันนี้คือปกติ 1,030 บาทก็จัดชุดตอกลิ่ม 1,000 บาทได้2อย่างแต่คันอีเมลบอกว่าจังได๋ก็สิได้ทดลองเดี๋ยวเอามันมาหมดทั้งชุดนั่นล่ะเค้าเอิ้นว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงครับคุณพ่อชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่ขายดิบขายดีครับกูคืออยากฟ้อนอ้อมเตียงเหมือนกันน่ะมันเป็นจังได๋มันดีคักว่านั่นติว่าที่ก็เพิ่มน้ำมานวดได้ทั้ง2สูตรสูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีพร้อมกับสมุนไพรเพชรดี1กล่องเป็น 1,180 บาทอันนี้คือชุดฟ้อนอ้อมเตียงเอาไปรับประทานและเอาไปถูเอาไปทาอยากได้กระจังโทรหาบักลา0803060509 0803060509 0803060509นะครับนั่นคือเบอร์โทรศัพท์เนาะโทรหาลาตอนนี้ก็ได้นางจะรายการอยู่นี่หรือว่ามืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งเราค่อยโทรมาก็ได้โทรมาตอนได้ก็ได้รับมัดมือมัดเว้นเปิดแข่งเซเว่นพลับประเภทเบอร์โทรศัพท์ของบักลาทารับพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับผู้ฟังเอ้ยรายการโฆษณาจบสิ้นผินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดนข้าวกี่ตำนานมีแต่น่าเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานซะแล้วทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์คครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดี

0: กล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสุดหอนนาคีสุดเย็นนำเสนอหมอลำเดืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับจากทีมงานนกยุงทองลำเป็นพุทธชาตินิทานชาดกพระเวสสันดรชาดกนะครับกล่าวถึงการให้ท่านหลายกันจนมหอดกันทีได้ท่านทั้งบุตรธิดานะครับก็คือทั้งพระเวสไอนั่งไอชุโมเมนต์ไอกันหาชาลีนะครับซึ่งการท่านให้ต่างๆเนี่ยนะครับจนบ่เหลือยังได้เป็นบวชทางพระอินเองเนี่ยนะครับก็เลยได้ล่องใจเห็นว่าพระเวสสันดรคือให้ท่านคักแท้ย่านใจบ่กว้างจริงย่านให้ท่านด้วยใจบ่บริสุทธิ์จริงก็เลยได้ล่องใจอีกเทื่อนะครับหลังจากที่ท่านไปหมดแล้วทั้งลูกทั้งเต่าเรือตะเมียพระองค์อินก็เลยได้ล่องใจอีกเทื่อโดยการแปลงกายมาเป็นผ้าเถาและก็มาทูลขอพระนางมัตซี่ซึ่งเป็นเมียของพระเวสสันดรเองพระเวสสันดรก็ดีความที่เป็นคนให้ท่านคนที่จิตใจที่จะบำเพ็ญท่านบารมีก็บ่ได้ขัดใจก็ได้มอบนางมาซี่ให้กับพามเถานั่นตะว่าบัดที่นี่พามเถาหรือพ่ออินเองได้เห็นแล้วพระเวสสันดรนี่เป็นคนทีไฟถ้ำไฟท่านสะสมทางบุญบารมีอีหลีก็เลยได้คือนางมาซี่ให้กับท่านพระเวสสันดรและก็ได้ให้พร8ประการและก็ได้คือเมียคือนางมาซี่ให้กับพระเวสสันดรแต่กันหาชารีอยู่กับพามเถาชู่ฉกเรื่องเล่าสิเป็นจังไดตอนั้นนำพี่น้องมาฟังหมอล่ำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นจากทีมงานคณะนกยุงทองนำเสนอหมอล่ำเรื่องพระเวสสันดรชาดกมวนม้วนกันต่อจากมือว่านผู้ขา
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: ไอ้ชลีเอากันหาเนี่ยกันหาหนาวแม่เอาไก่สิมาไปไอ้
3: กันหานอนศาลาหลับตาไอ้สิกลมศาลาเศร้าคันแนนอนมิดแล้วเมียวเป่าสิบ่เห็นขนมัวมาให้ดังไข่เมียวสิตื่นยามัวให้สื่นเสือหายสิแลนมานอนศาลานอนศาลา

ก้อนซอยประทังมาพักยังลาอ่อนนอนจูกมองเห็นสองกุมารถูกแม่บ่มีมาคุมผ้าแพ้คุ้มบ่มีซ้ำตีนมือดำเตือนขี้ฝุ่นโอ้ยเลือดอาบย้อยนอนล่าเมื่อยหิวส่วนผู้อายนอนกอดกันหาคือสิอ้อยผมหักไหลยุ่งต่อมนองเครือเขาคองกะนอนฟองต่างเสื่อมแม่งหมดใหม่บินใกล้จอจิ้น

ตื่นมาสาเดินลากันหาชาลีลูกอ่อนพ่อแม่มาหอดแล้วเอาเข่ามาสู่กินกับทั้งนั่งข้านลาแก้วเกตกันหาย่าได้นอนรับตาให้ตื่นมากินจูตื่นมาสาลูกลากันหาชาลี

บ้านอนคืนนี้คือฝันดีแปลกประหลาดแท้น้องนอนงาใหม่ทึ่งพาอูแขนอันว่าซ้อมเล็กหน่อยก็ยังนอนอยู่คือเก่าเอาเครือเท้าผูกไว้ก็คือด่านดังเดิมจนว่าสวยป่านนี้ซ้อมกันหาซารีบ่ทันตื่นสิเอาแซ่ฝาดถื่นให้ซ้อมหน่อยตื่นมาบ่กันนะเฮ้ยๆลุกๆตีลุกไปลุกแม่สุรุสัยเลยไม่ตะคอนี่ล่ะเอาไป

0: tê lưng làm tay lưng
1: một ở cân hả sao lại
0: thì bao nhiêu

0: Bananang
1: dancer,
0: bobo nyang, bay bay út bò ya.

0: ไม่ดีใจอ่ะ
1: ก็ตั้งทำงานให้เดี๋ยวได้บ่ได้ว่าคันเหม็นพามสวงใส่กันสองน้อยสิเล่นถึงพอพ
0: ามาแผนไหนเอ้ยมาแผนไหน
1: ว่าแต่ทั้งตัวข้าจะลีถึง

0: 해.
1: 만나 빼드만 가지야 동안 받아 두어 가냐. 가지향은 타이와다 파고와 저버 디카에 타다.
2: 와.
1: 디건 하찬이 라이버파.
2: 맞토. 수아시 항은 하이 딱 바다에 장 시나이웨라. 수아시 헛문은 함 타오가 맨 타이. 한번 하마 하이 탄 자이가 하이네. 한번 여기 나이 밤 타오 시버디. 시하네 봐. 여기 뭐라이디.
3: กันหาชาลีเอ้ยจักบ่บุญจักวกรรมที่เคยสร้างเอียงศาสตร์นี่จังมารับกรรมอยู่กับชู้โชคเฒ่าจักว่าขาจักว่าตีจักว่าลากอกผู้เป็นแม่นี่แล้วนางมัดซี่นี่แล้วสิเป็นสิตายจังใดนั่นเอาจังติดตามกันต่อเด้อพ่อเด้อให้ลูกเว้ากับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ซะก่อนมื้อนี้ย่าเลาะลับหนีจากกันเป็นเด็ดขาดถ้าเกิดว่าลับหนีจากกันมื้อนี้ซัมบอดี้ฟังเด้เพราะว่ามื้อนี้ สิจบแล้วสิถึงกันสุดท้ายแล้วสำหรับพระเวสสันดรชาดกเรื่องเล่าของการท่านบุญบารมีโอ้นะครับพี่น้องเฮาขอเข้ามาหลายเรื่องนี่นะครับก็นำเสนอให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันขอบคุณหลายๆครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการนำเสนอก็ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสะดอนชาดกนำเสนอทั้งเป็นสื่อทางนะครับละครภาพยนตร์ก็มีรวมไปถึงการแสดงในรูปแบบของวัฒนธรรมต่างๆถิ่นต่างๆเหมือนกับภาคอีสานของเฮานั่นก็คือการนำเสนอรูปแบบของการนำเสนอแบบลำเรื่องนี่แหละครับสวมบทบาททำการแสดงคนที่เธอสวมบทบาททำการแสดงกับบทต่างจากดาลงดาล่าเดผมว่าใส่ถ่วงทำน่องใส่วาดต่างๆล่ำผอมทั้งไห้ไปผอมสวมบทบาททำการแสดงล่ำผอมนะครับ ผมว่าเขาเจ้าเก่งอยู่เด้ยอมรับอยู่นะครับนี่แหละเขาถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีคู่บาอาจารย์ถึงจะเป็นหมอหลองหมอล่ำก็คือกันล่ำให้พี่น้องฟังผมเสื้อว่าหลายคนฟังรายการของบักหลาแล้วก็คงสะกดให้ฟังให้นิ่งและก็อินไปกับตัวละครหมอล่ำที่ผมเปิดให้พี่น้องฟังอย่างแน่นอนเนาะขอบคุณครับอีพออีเมียทุกกำลังแห้งเอือกแห้งใจสนับสนุนกันไปครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลารายการของบักลาหมอล่ำมาแล้วจะอยู่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าขาดแรงเชียร์แรงใจการสนับสนุนจากพ่อใหญ่มีใหญ่คุณลุงคุณป้าอาวอาณาบ่าวที่สนับสนุนสมุนไพรของบักลาและเหนืออื่นสิ่งใดก็ขาดไม่ได้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่อีพ่อลุงแม่ป้าเพิ่นเปิดใจสนับสนุนสมุนไพรของบักลาแล้วสมุนไพรของผมมันบ่ไปเตะไปต้องไปซูนเฮ็ดให้พี่น้องดีขึ้นบ่สมกับคำเว้าคำคุยมันก็เดินต่อไปไม่ได้อาการปวดที่บอกว่ามันจะไปทุเลาเบาบางไปซอยตรงนั้นซอยตรงนี้ยังเสยเตยเวยอยู่เนี่ย

0: ก็ไม่สามารถดำเนินรายการจัดรายการพูดคุยกับพ่อใหญ่เมียไงเฮาได้เด้แต่นี่ก็เป็นยังบุญยังคุ้นอยู่สมุนไพรนี่มันเป็นสมุนไพรต้นตำรับสมัยโบราณโบราณสูตรลับเฉพาะของทีมงานบริษัทเฮาใส่แล้วเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่วะนะครับมันเตะมันต้องกันยังวะเฮ้ยพี่น้องได้เกิดความประทับใจหลายคนบ่คันเคยฟังรายการผมแต่ว่าพี่น้องผู้ที่ฟังแล้วก็เพิ่นเปิดใจเอาไปใส่แล้วก็มีการบอกต่อนิ้วกระหลายก็ต้องขอบคุณมากๆเป็นบุญภาระอานิสงส์ครับได้บอกสิ่งดีๆแนะนำของดีๆให้กันใส่แล้วมันก็ดีแห่งเป็นบุญเป็นทานได้ไปวัดไปว่าไปพูดไปคุยกันไปหัวยิ้มปุยเมียนผ้าเขาล่างถวยล่างซ้ำแล้วนะครับจังกลับบ้านเมื่อเฮือนพระชั้นแล้วก็ได้เนาะเพี้ยนก็จังไปไหมตะกี้บ่ได้ไปจักเทือก็ยังบ่พ่อได้มาฮู้จักฟ้อนอ้อมเตียงแล้วนี่โอ้ไปถึงเพี้ยนไปถึงจังหันก็ยังบ่จะแม่นคักแม่นแน่ดิอีพ่อข่อยอีแม่ข่อยก็ได้บุญนี่ล่ะคือว่าบุญเฒ่ามาแก่มาก็ซ้ำนั่นตัวเนาะ สิให้ไปลกก้าดำหน้าสิไปเกี่ยวเขาสิให้ไปแบกบักจกตัวที่4 70 80แล้วอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้เราก็นี่แหละผ่อนคลายนะครับไปได้มีความสุขกับการสะสมเสบียงบุญท่านบารมีต่างๆนี่แหละยังหน่อยก็ตื่นเศร้าขึ้นมาได้ใส่บาตรละไปเนาะแม่เนาะแต่ถ้ามีปัญหาเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบายปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นปวดแข้งปวดขาก็อย่าลืมครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมานวดของบักหล่าเอาไปถูเอาไปท่าเอาไปใส่ครับอีแม่ผมเฮาสิได้เป็นบุญท่านบารมีไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านไปหันมานี่ได้สะดวกสบายเนาะนะครับขับรถขับเรือก็ขอนะครับได้ขับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทำงานหนักคุณลุงคุณป้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายซ้ายอ้ายซะยิ่งพุ่นล่ะผู้ที่ทำการทำงานกะลองเอาไปใช้ดูครับปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาก็ลองเอาไปใช้ดูครับชุดต่างๆของสมุนไพรจากทีมงานบักหล่าเน็ตเวิร์กไปหาพี่น้องทั้งสีขอรภูมิสีขอรภูมินี่ใส่กันมดอำเภอใส่ดีครับใส่ครับใส่แน่ใส่เป็นใส่ทั้งสีขอรภูมิขั้นบ่เสือเจ้ายางไปเบิ่งถังขยะหน้าบ้านแถวๆถนนเส้นใดก็ตามสร้างที่มีถังขยะไปเบิ่งตรวจมันต้องมีกองเพชรดีล่ะกะน้ํามันว่าสมุนไพรของบักหล่าล่ะใส่ดีหลายเลยเต็มเลยโอ้ยหายพอท่านี้เฮาครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอาอันนี้ก็นยาบ่ครับ
1: แม่นๆครับพ่อบักหล่าครับมาที่ไหนบ่ห
2: ายแต่ว่าอันนี้เอายาครับ
1: จะเอาชุดใดครับผม
2: ชุดพรอ้อมเตียงครับ
1: ชุดพรอ้อมเตียงเนี่ยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอซื้อที่อยู่นะครับซื้อหยัง
2: ทานี่ดาดครับครับ
1: ซื้อยังก่อน
2: ทานี
1: ่บ้านเลขที
2: ่ 7/1 ครับหมู่ที่11
1: ตำบล
2: หนองเหล็ก
1: ตำบลหนองเหล็กอำเภอ
2: สีขอรภูมิ
1: จังหวัดสุรินทร์เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
2: ครับผม
1: โอเคครับเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียง1ชุดเนาะ
2: ครับผม
1: รอรับที่บ้านเอาหมอลำขนาดไหน
2: อันนี้อันชุดกาดำนะครับ
1: โอ้เท่ากำกาดำเนาะ
2: คร
1: ับ ได้โอเซเดี๋ยวจัดให้ครับตามคำขอ
2: คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงลั่นตาลได้เล่อลูกเด้ออีพ่อท่านี่ทางอำเภอศรีขอรภูมิน้องเล็กนี่ก็โอ้ใส่กันหลายตัวแถวตำบลนั่นก็ได้อยากจะฟังเท่ากำกาดำพนาวะเดี๋ยวบักหล่านำมาเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อหรือพ่อเด้อ0803060509 0803060509 0803060509ไปหาอีแม่ปุ้นนะครับพี่น้องทั้งพ้นทรายฟังอยู่น้ำกันตอนนี้ก็ได้เนาะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: หายานบ่ค่ะ
1: แม่นครับแม่ครับบักลาครับบักลา อีแม่จะเอาชุดใดล่ะมันจะมีฉันเป็นทั้งกิน
2: ทั้งชุดกินชุดผ้านั่นล่ะ
1: เ
2: ออ2ชุดเลยบ่เอาชุดกินชุดผ้ามันชุดเดียวกัน
1: บ่บ่แม
2: ่ชุดท่านนึง
1: เหรอท่านท่านนึงนี่มันจะได้น้ํามันนวดกระปุกนึงเด้อแต่ว่าคันอีแม่จะเอาน้ํามันนวด2สูตรก็คือสูตรฮ้อนสูตรเย็นก็เพิ่มอีก180บาทเป็น1180
2: เออเอาตัวนี้ล่ะ
1: เอาตัว
2: 1180นี่ล
1: ่
2: ะ
1: ได้ได้ครับอีแม่ผมขอซื้อที่อยู่ได้ครับแม่ซื้อหยัง
2: เอ้นี่นี่แบบกินบ่นี
1: ่มีครับทั้งกินทั้งทาเลย
2: กินมานํากัน
1: แม่นครับถูกต้องครับทั้งภายในภายนอกเลยครับ
2: ตรงยายปุ่นมุนเซอร
1: ์คุณแม่หยังก่อ
2: แม่ปุ่นมุนเซอร
1: ์บ้านเลขที่
2: 98
1: หมู่
2: หมู่9
1: ตำบล
2: พ้นทราย
1: ตำบลพ้นทรายอำเภอ
2: บ้านบ้านพ้นทรายเนี่ยตำบลพ้นทรายบ้านพ้นทรายนี่มั้ยล่ะ
1: ครับอยู่อำเภอไหนอำเภอไหน
2: อำเภอพ้นทราย
1: ครับผมพ้นทรายอร่อยเท่านี้เนาะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: โอเคเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ได้ได้เดี๋ยวบักลาจะส่งให้เด้อแม่เด้อ
2: จ้ะ
1: ครับ 1,180 บาทโอ๊ยขอบคุณครับพี่แม่
2: จ้ะ
1: ครับตลกก็ได้ให้ฟังหมอแล้วมันก็ติดตลกเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันต้องซึ้งต้องเศร้าตัว
2: ดีย่าฟังซุมือได
1: ้เอ้ยขอบคุณครับอีแม่ที่สนับสนุนลูกเต้าเดี๋ยวส่งให้ด้วยแม่เด้อครับสวัสดีครับ
0: คุณแม่ปุณนะครับอยู่น้ำกันฟังซุมือเด้อโอ้ยเห็นอีแม่เว้าแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มโดกแก่พ่อยมีความสุขนำเด้อแม่สาธุเด้อนะครับขอให้เตะให้ต้องให้ซูนอาการที่อีแม่เฮาเป็นให้ซวงให้เศร้าให้ได้ไปหันมานี่สะดวกสบายเด้ออีแม่เด้อเอาขอบคุณหลายๆครับอีแม่ปุ่นทั้งพ้นทรายหลายปู่หลายคน0803060509 0803060509080306 0509โทรหาบักลาตอนนี้ก็ได้มืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรหากันก็ได้เนาะเอาเบอร์ไว้ซะก่อนครับฉันฮู้ว่าการปวดต่างๆยังคอยโทรหาผมลองมาสอบถามเบิ่งเนาะเอาไปฟังหมอลองหมอล่ำกันต่อครับหมอล่ำกำลังม่วนกับหมอล่ำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นจากทีมงานคณะนกยุ่งท้องม่วนกันต่อให้พี่น้องฟังในทองเรื่องพระเวสสันดรชาดกมนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ

านแต่เพิ่นนะปล่อยกันสร้างคอยสิไหลคืนกันเป็นทางเงินให้

0: 了，我被杀
1: 了。张氏那妹妹，好恩妈不啦？妹你恩恩你恩你陪个娃呢？恩是上是妈妈带个妹恩。โอ้ดีใจหลายเด้บักลาพอก่อนข้ามก่อนขโลยพอมามามามาเอาเงินมาพอสิเป็นคนถือมามาพอสิผ้าขึ้นบ้านพอสิอ่านหนังสือให้ฟังลูกหลาน

0: กุมารว่างมือยางน้ำทั้งสาไว้ไว้ท้อนทางเป็นตอนสองแบงสาบ่ได้หลงมองปองไปบ้าทางสนีคือทรงหลีสีไม่ลายแท้ทางสนีกับบ่หายก็คือด่านดังกันแต่ก่อนนั้นทางปองบ่เคยหลงมาในดงทางเป็นไปใดไปทางนี้เห็นสิดีเป็นแน่แน่นั่งก็ถึงแท้แท้บ่มีใดว่ากายไปชนีละไปไปนางนาง
1: โอ้ฟังเอ๋ยห้ามเลยจุงเอาหน่อยสองกุมารเข้าป่าเทวดาผู้ลำจองสองหน่อยบัดคำแรงเลยบันดลใจให้เท่าตาห้ามหลงปองทางหนึ่งไปแห่งห้องกุ้งกวงเกาหลังกลัวสิเดินไปไกลห้ามไกลหกสิบโดดสัวสิไปหอดบ้านข้ามเขากระอ่อนแห้งหลายวันมาลวงคามสิบหาวันถึงเดินเขาเมื่อมกระเซ่ไส้เมื่อยแห้งหิวลาบัดนี้หันมาจ่าถึงกำสนไส้ผู้เป็นปู่ตื่นหูเศร้าสิจ้าเบาวาจังไดเวทสันดอนชาดกตอนปลายมันม้วนผู้ขาด

ปดยามเต่าสำรวมเอาจนในเรื่องความจำดีตลอดเกียงความเบากะเราตามเดนอฝันว่าผู้โลโซเสื้อ

0: เมื่อนั้นสนใช่เจ้าจอมคุณผู้วนาถนอนตื่นสายท่วนคอหอมฝันเล่นำเอาโหนเถามาตองล่องเบิงโหนแจมเจ้าคะนี่ให้กะว่าดีแต่ว่าในมือนี้เป็นเวิงวางในหัวใจคิดอยากชวนพุทธศรีย่างชมมาล่าใหม่สเสด็จตามพระล้านเกียงชาญเมืองให้หายเมื่อยส่วนสนมเสนาพรมพองจอมเจ้าสิวาใดพุทธศรี
1: โอ้ยท่านพระองค์วาจังสันอยากไปพักผ่อนกายาให้ส่วนเอาเสนาโมสนมไปพร้อมบุษดีเมียแก้วสิขอไปตามพีบรรยากาศมื้อนี้ก็ดีแท้แก่มใสไปกันเถิดเสด็จพี
2: พี่น้องคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วเด้ชั่วโมงแรกนะครับหมอลำบ่ฮัดได้จบเพียงซำนี่เดียวนะครับชั่วโมงหน้าตอนจบแล้วอย่าเฝ้ารับป๋านี่จากกันเด้อเข้าสิได้หูว่าการทุ่นการท่านบุญบารมีแต่ละกันแต่ละกันของพระองค์นะครับพระเวสสันดรนะครับมันที่เป็นจังใดจบจังใดนั่นนะครับเท่ากันหาชาลีตลอดจนนะครับโอ้หลายเรื่องหลายเล่านะครับที่เฮานํามาให้พี่น้องเฮาได้ฟังนะครับกับหมอล่ําเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะนกยุงทองนะครับพระเวสสันดรชาดกเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักเบรกจะเข้านึงอย่าลืมครับโทรหาบักลาได้โทรมาตอนนี้ก็ได้ช่วงพักเบรกฟังหมอล่ําแล้วก็ต้นชั่วโมงโทรหาละกะสร้างไว้ซะก่อนนะครับมื้ออื่นเช้าผมกะจะได้จะทรงให้ละกะได้เร็วละกะเอาไปใส่กันเด้อสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวแก้ให้ตรงจุดหยุดทุกอาการปวดนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วย0803060509 0803060509จังโทรหาบักหลากกันแล้วกันนะครับพักเบรกจักเบิดนึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังตอนจบของพระเวสสันดรชาด

0: มาถึงกำชานเมืองสาวสนมบ่หน่อยหลายหน่าแต่แห่นำอ้าวแม่นไผเดือดลวงลำแปลกต่างบ่เคยเห็นหรือแม่นคนสัญจรลวงกายเขามากำจูงเด็กหน่อยสองคนเชือกผูกลูกอ่อนหน่อยน้ำก้นพองตีมากำนี่ดูทาบ่ยำเกรงซุ่มเสนามาไปเอาตัวเฒ่าตาพร่ำน่ะมาเดี๋ยวนี้ไป
1: โอ้ยไปจ้ะค่ะ
0: ตาพร่ำเฒ่าจูงเอาสองอ่อนเป็นลูกเจ้าหรือเป็นแทบผู้ใดคือตีขาคือสองบ่มีแม่แท้ท่านเป็นลูกแท้ๆตีขาไม่เฮ็ดหยังล่ะเฒ่าพร่ำ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: รัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพาส 60-40 หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศย้ำประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่วันที่1-15 ตุลาคม 2569ส่วนผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559กรมสุขภาพจิตร่วมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีย้ำคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยผู้รับบริการนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากกรณีการตรวจสอบสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในย่านเรวดีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้รับบริการนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้รับบริการทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดมุ่งเน้นความปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพและไม่ถูกทอดทิ้งทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยต่อเนื่องและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเหมาะสม
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
12: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: 23 มกราคม 2570 นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน 2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Ride ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

เที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ณลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกชมฟรีตลอด9วัน9คืน31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้ตระการตากับการประกวดธิดาเรือยาวจำแลงการประกวดแม่ย่านางเรือการประกวดบาสโลปและมวยไทยสุดมันสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตศิลปินอีสานชื่อดังทุกค่ำคืนและห้ามพลาดไฮไลท์ของงานซึ่งแข่งศักดิ์ศรีในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนร่วมชมร่วมเชียร์ศึกชิงเจ้าแห่งสายน้ำสะเทือนเรือนลั่นทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและเรือท้องถิ่นพิเศษวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ย้ำอีกครั้งงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569 31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้แล้วเจอกันให้

0: บกล่องผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น080-306-0509 080-306-0509 ย้ำอีกสักครั้ง080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
1: เราจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังฟรีทุกกอละหนีไม่มีบวกเพิ่มขันสั่งสองกระปุกขึ้นไปเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อกระปุกละ180คันจะฟังเฉพาะน้ำมันนวด2กระปุกสูตรเย็นสูตรฮ้อน360บาทไม่มีบวกเพิ่มเช่นเดียวกันแต่ว่าคันสั่งต่ำกว่า2กระปุกกะบวก40บาทแต่ว่าบ่มีดอกเออนะครับส่วนมากก็จะเอาเป็นชุดงัวงามคู่2กระปุกไปเลยแล้วก็ชุดโปรโมชั่นพร้อมกับชุดตอกลิ่มแล้วก็ชุดฟ้อนอ้อมเตียงเนาะส่วนมากที่สั่งกระกลับเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่2ครับหีดห้อยอีสานสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมศิลปะการแสดงแขนงหมอลำกับทีมงานของบักหลานเน็ตเวิร์กติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนทุกกำลังแห้งเอิกแห้งใจอยู่นำกันไปจนหอดพุลเดอร์จบพุ่นในมือนี่ก็ได้พอเวสันดอนชาดกเ มื่อเมียนว่ารับป้านี้จากกันมืออื่นเปิดมาเป็นมอลำเลืองไม่คณะไม่สิตายติคือว่าเปิดให้จบคนกำลังมวนหืมมีนั่งก่อพ่อเรื่องพระเวสันดอนชาดกเพียงคือว่าเปิดให้จบหืมอันได้ก่อพ่ออันพระเวสันดอนเนี่ยประกันหาชาลี่นั่นแม่คือว่าเปิดให้มันจบ เจ้าของรับป๋าโอ้ยเนาะจักสิเอาใจไผเว้ยรับป๋านี่จากกันแล้วที่ให้เปิดไม่ติครับหรือจังไหนติว่าเป็นหยังเว้าโลดว่าโลดถือว่าเป็นลูกเป็นเต้าบ่เขียดบ่ขมบ่จมจักเปียเออพ่นผู้นี่ประเภทใจนี่ซ้ำทะเลครับว่าแต่คุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าของเฮามีความสุขได้รับความสุขได้รับร้อยยิ้มฟังรายการของบักลาแล้วอมยิ้มปุยปุยอยู่เฮือนผมก็มีความสุขแล้วเออตะวักก็ซอยกันสนับสนุนสมุนไพรกันแน่จักหน่อยพ่อได้ค่าเวลำเวลาจ่ายค่าน้ำค่าไฟซอยกันแน่ล่ะฉันมันรวยตะโดดแล้วแต่เห็นไหมอยู่นี่ตั้งแต่อายุ16 17ปีเนี่ยจนฮอดเท่าป่านเนี่ยบ่รวยดอกเอาแค่ว่าดีเว้าได้จาดีพูดได้คุยได้ฮู้จักมักคุ้นกันกับพ่อใหญ่มีใหญ่อี

0: ธานีก็ได้ขอความอนุเคราะห์เราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟกันไปสถานีใดข้าเจ้ามีสปอนเซอร์มีรายการอันอื่นที่ข้าเจ้าไฮไลท์เขากับเต๋ผมถิ่มได้ห้าลังเถื่อเจ้าของเงินบ่หลายรายการไนห่างข้าเจ้าเอิ้นไนห่างเนาะรายการอื่นเนาะข้าเจ้าก็ให้ไนห่างผู้เพิ่นมีเงินล้านหุ่นตัวมาต่อเนาะเพิ่นเงินหลายส่วนบักลาเด้อันนี้ไนห่าง ตะมอบตอบขาไปถึงวายถึงงบโอ้ยอยากจัดรายการแม่อาจารย์เอ้ยผมขอเวลาช่วง2ทุ่มหอด4ทุ่มเนี่ยเปียงบ่มีเงินทั้งเงินล้านเงินแสนคือเพิ่นเด้เอาให้ซ้ำนี้ได้บ่พุ่นเด้เป็นจังซั่นเอ้าถ้ารายการอยู่ได้สถานีก็พออยู่ได้เราก็อยู่เคียงข้างกันไปส่งกำลังใจให้กันนี่แหละครับด้วยการส่งมอบกำลังใจก้อนโตและก็ร่วมสืบสารอนุรักษ์ไว้กับศิลปะการแสดงแขนงหมอลำของอีสานบ้านเฮาแบบนี้ทุกๆค่ําคืนกันไปเนาะพ่อเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยครับสมุนไพรเพชรดีสมุนไพรดีที่ใครๆก็ใช้ได้รับขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแพทย์แผนโบราณยาสมุนไพรเพชรดีก็ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบวนการผลิตนั่นแหละพี่น้องรับประทานได้สมุนไพรนี้มันดียังไงครับต้นตำรับของสมุนไพรไทยนี่มันมีมายาวนานเป็นร้อยปีหละสมุนไพรคู่กับคนไทยก็ได้ปูสังกะซายาสังกะสีข้าเจ้าก็ใช้สมุนไพรนี่แหละก็บ่ได้ป่วยง่ายบ่ได้โรคหลายคือจังซูมือนี่เด้ล่ะแข็งหงแข็งแห้งสมัยผู้เฒ่าตั้งแต่สมัยโบราณก็ได้เนาะอยู่กันเป็นร้อยปีคุณตั้ว80 90ปีคนตัวซุมื้อนี่เฮ็ดอีหยังขึ้นกระจอมีแต่โรคแต่ล่าโอ้จักผู้ได้พัฒนามันโรคไข้ไข้เจ็บก็ได้จะว่ามาแต่ไสซุ่มที่เฮ็ดมาซุ่มที่เฮ็ดไว้ลงไว้ลัดตัวนั้นตัวนี้มันบ่มีบ่สร้างเวียกสร้างการสร้างงานอีหยังติฟังบ่ติดมันตั้งแต่ผู้มันคิดคนเฮ็ดขึ้นมานี่เนาะว่าที่ไอ้โควิดนี่แล้วสิเฮ็ดหยังก็บ่ได้เฮ็ดมันจังอุบายแท้บ่เว้ามาแล้วเครียดเว้ยบ่อยากซี้เลียดมันสิเปิดหมอลำบ่ม่วนเว้าแนวของเฮาดีกว่าเนาะพ่อเนาะ อย่าลืมครับ สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมันนวดเอาไปถูเอาไปทาครับสูตรนาโนซึมลึกซึมแล้วไม่ต้องนวดแรงเด้อแม่เด้อเอาน้ำมันนวดไปเพียงท่าเบาๆบริเวณที่เฮาปวดนั่นละปวดคอกับปวดกับท่าคอปวดเข้ากับท่าเข้าซึมลึกซึมแล้วได้ไหลเลือดไหลลมได้ดีกระดูกกระเดี่ยวสมานกระดูกได้ดีครับมีแห้งเจ้าเมื่อยออกไม่ออกเส้นที่มันตึงเส้นที่มันคัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดหนักปวดเบาครับเอาไปใช้คู่กันกับยาสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวนะครับรับประทานควบคู่กันไปนั่นคือชุดตอกดิ่มตอกดิ่มกะ 1,030 บาทพี่น้องเฮาซื้อได้ในชุดตอกดิ่ม 1,000 บาทได้น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนเลือกเอาครับจะเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็น1กระปุกพร้อมกับยาสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยเพชรดี1กล่องส่วนชุดฟอนอ้อมเตียงเอาไปใส่เป็นชุดที่พี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังนะครับใส่กันนี่โอ้ละนี่ละนะใส่กันครับใส่กันแน่อยากฟอนอ้อมเตียงเนี่ยก็เอาไปครับน้ำมันหนวด2กระปุกทั้งสูตรร้อนสูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรเพชรดี1กล่องอันนี้เอาไปใส่ได้เป็นเดือนครับดูแลสุขภาพร่างกายได้เป็นเดือนทั้งภายในทั้งภายนอกชุดกินชุดทาคู่กันไปแล้วกินชุดท่าของบักลาไปแล้วบ่ดีบ่ไข้ขึ้นอาการที่พี่น้องปวดทนทุกข์ทรมานมาแรมปีมาแรมหลายเดือนหลายมือก็ตามสร้างขั้นเกิดว่าใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงของผมบ่ไข้บ่ดีขึ้นไม่ต้องใช้ต่อเท่านั้นเองนะครับอยากได้โทรหาผมตอนนี้ก็ได้จัดรายการอยู่นี่หรือมืออื่นเสาหูสายตาแจ้งเอาเบอร์ไว้ซะก่อน0803060509 0806-0509 ช้าๆอีกสักครั้ง0803060509นะครับไปฟังบอลล่ำกันต่อครับกับบอลล่ำเดืองต่อก่อนทำน้องขอนแก่นจากทีมงานคณะยกนกยุงทองล่ำมุนม้วนให้พี่น้องฟังในทองเรืองพระเวสสันดรชาดกไปฟังกันต่อนะครับ
1: หมอลำ

奥克肯。

ตกถึงเขาได้เห็นยา

0: ปัญหาฉัน
1: เนี่ยยายเอ้ยหลานก็บ่ฮู้เรื่องทำข้าแก่ดึงแน่นุ่ม

0: Pinya song sana kena cali ni dehnya. Paman ti ken ka song no ya te tai. Au kena cali yu nam ne nya.
1: Pa tho. Thau hu phai sang ma ga than tham. Cali thang kan ha phau ta kun phaya thae. Ma han tham neu ni khu bo keng nai du min. เอิ้นเอาเพชรฆาตให้ผูกข้อข้องเขาประหารหาร
2: ว่าเดี๋ยวก่อนพระองค์จะมั่ววาไปทางทิศก่อนจะเอากุมารดวนมาถึงทีคือบาบาบุญกวงสันตาพญาเวทท่านถอดแล้วตัวขายจังเอาบ่เสื้อถามเท้ากันหาซานี่ล่องเบิ้ง
0: อันว่าพระพ่อเจ้าบริจาคทำทานราคาควรพอตีหมายไว้มีทั้งทองคำเข็มพันตำลึงหอยหนึ่งสร้างกระหอยมากระหอยตัวขาผู้เดียวอันว่าน้อยนาไทยแก้วเกตกันหาบิดาตีคาควรหมายไว้คือดามดังกัน
1: โอ้ภาษาเรื่องซ้ำนี่สิไปห่อนน้ำหยังทหาร
3: เอ้ยเป็นจัง
1: ไงให้สุเตรียมเอาเขาอาหารกินทุกสิ่งอย่างเงินและแก้วออกมาให้พ่อพามเดี๋ยวนี้ไป
3: เอ้ยเป็นจังไง
4: ผู้ฟังเอ๋ยตาพ่ามเท่าหวงเอาของไทยหมายแต่ใดบ่มีใดว่าพ่อทั้งสักพ่อของโปรดอาหารตาพ่ามกินบ่อิ่มพุ่งเศร้าไหวผ้าโลไหวกินหลายจนทองแตกเท่าตาพ่ามหมดหมดเมียมทางทองอิ่มบ่เป็นผู้ฟังเป็นแม่พ่อตื่นขึ้นมามือเศร้าควมเบาเป็นจังไดมนุ
0: บอกปู่บอกย่าในหลานพ่อกับแม่เจ้าไปอยู่ไสเว้าให้ฟังในก่อนค่ะอุกใจทนจนเตแค้นแสนมึนเมาเบาตาห่วงคนกิ่งสั้นจนตั้งทวงเจียนเข้าแต่ขังแต่ไกลบ้านดอกห่างเมืองชาลีจำตลอด

0: นบานชะลีลำปู่ย่าเจ้าฟังแล้วให้อ่านดูเสด็จญา
1: พระองค์พี่เป็นจังได๋เดียวนี้ให้กับตีให้คิดเบิ่งแน่เปียงบ้านเมืองมีอยู่แท้ๆไปนอนค้างแม่นอยู่ไผ
2: โอ้เสนาข้าอามาตย์ชาวเมืองทั้งหลายหยับว่าพี่เร็วขอสิเว้าข่าวดีสู่ฟังพอมีข่าวดีสู่ฟังสระฟังเด้อ
3: ข้าวดีอันไหนเล่า
2: พากันรีบเร่งเฝ้าพวกภัยไทยเมืองพอสิพาปุ่นแปลงแต่งทางไปพร้อมโอ้ไปพุ่นละไปถึงเข้าสันตาพญาเวทม้วนไฟฟ้าเตรียมพร้อมให้แต่งทางเด้อถนนหลวงกว้างนั่นน่ะแปดสุดเสมอล่ะป้อนห้อมหวยให้เติมบ้านก้นถมทางใหญ่กว้างให้เท่าท่อกันหมดเป็นทางตรงป่าดงให้ทางพื้นสองแคมข่างอาหารกินยาให้ขาดอูแองน้ำประมาณเส้นให้แตงยายเด้อ
4: คำละซ้ายเอง
2: ฟื้นไฟพร้อมปานดาวย่ำคำมีห่มกั่งถึงเท่าทั่วทางสองขอบข่างจนหอดวงกดตาวตานใหญ่ทั่วทางไปพร้อมทั้งสวนกล้วยสองแคมเต็มวางทั้งสุปาอ้อยสองข้างแตงยายมีทั้งท่งใช่พร้อมท่งท้องท่งกระดาษประดับขาดหอยหลายสั้นซอสีเวลาสั้นเจ็ดพันยาให้ขาดไปไปไปเสนาขาอามาตย์ชาวเมืองทั้งหลายไป
5: องค์พระสนใช่เจ้าเตือนพ้นปวกภัยสร้างและมามาพร้อมอังอส่วนเมืองกะลิ่งวานันคือพามทั้งแปดขอสร้างเผือกไปหานันเดี๋ยวนี่ก็ส่งขึ้นก็เลยห่มพ้นมาดาดีตกแต่งชาลีบาเบาเท้าเลยขึ้นนางข้อก็เลยนำขบวนมาเดินทางไปก่อนสนใช่พระปู่เจ้าผ้าเมียเงาดวนตามมาถึงเขาว่องกดบอนพระองค์เน่ายังองค์พระสนใช่เจ้าเลยเตือนพ้นเอิญว่า
2: ทหารชาวเมืองขาอามาต
6: ย์
2: เดี๋ยวนี้มาหอดแล้วถึงเขตวงกตเลี้ยวไปเห็นกุฏิบอนพระองค์เศร้ายังข้าสิเป็นคนเขาไปล่องจ่าเว้าก่อนเด้อที่สองแม่นแม่เจ้าพุทธศรีนั่นดวนตามที่สามจังแม่นน้อยชาลีลาดกันหาต่อไปเป็นชาวเมืองคอยเดินตามพร้อมเด้อ
6: เ
2: ฮ้
6: ยนั่งหอดเด้อเดี๋ยวไปก่อนเด้อเฮ้ย
7: นกยุงท้องพุ่ม

พ่อแม่เอ้ยบัดนี้หันมาเข้ากันตอนปลายน้อยใหญ่สูงองค์สันตาได้มาอยู่มาที่เป็นผู้คำกันสองกำได้หักแพงเมื่อได้ตื่นหงแจงอากาศโป่งล่มสวัยท่านกันหาจะรีไปให้แก่พร้ำไปเข้านั้นความสัมพันธ์บ่เลือนลางบางวัน

บางวันเนาะอิจใจทำเพียงปังก็ลืมแล้วบ่ห่วงนำมือในท่านไปกำไต้ลางตินเขาคือดังเสียงคนแซวคือละงมดังกองพอกระมองและไตแพร่สวัยขาวปามีขบวนสร้างมาคนบ้านนับแสนมันเป็นมีเรื่องแค้นคือตั้งทัพจับขบวนเดินในภัยป่าดงพงคอยหรือมันไผสิมาขามาที่ทั้งสันตากันมีเรื่องบ่เครื่องคุณหรือมันเป็นไว้วุ่น

0: คนสร้างมาแหนแห่แพ่สวยเดินทางมาบอนพระองค์เน่ายังหรือมันไทเมืองบ้านประเซไซเมืองเก่าขมเขียดของสินำขายองยี่สันบออีกบ้านคูหนึ่งสิ่งบขาดคิดก็เกิดขึ้นคือเหมือนฝันองค์พระเวสสันดรคิดว่าตาฝาดไปแต่กระมองในชัดตันวาตันคือเสด็จพ่อเสด็จแม่มุ่งนาตรงมหาฮะเสด็จพ่อเสด็จแม
1: ่พ่อเสด็จพ่อเวสสันดรลูก
2: พ่อเวสสันดร
0: กนาชาลีลูกพ่อ
3: ไ
0: ปที่ไหนมาที่ไหนลูก
3: ลีมาแล้ว
0: เมื่อนั้นผู้บันไทยตีพระไทยเต้นตื่นใจมอตื่นน้ำตาย้อยยาวไหลดีน้องมองเห็นพาปอไทยทั้งแม่ประมาณดาเดินทางมาป้อนอินแป้งปันหวนทั้งกันไม่เห็นกันย่ำห่างหัวใจขาดอ้างบางกายล่างจอยพร้อมพ่อแม่พร้อมมาหาลูกย่ำจนนานหลายปีจะ

0: อาลีประเวศสันดอนชาดก พ่อแม่ลูกในพ่อกันโย่ฟังไปครับผมบ่อธิบายบ่เล่าบ่หยังดอกฟังน้ำกันอยู่อย่าให้ย้อนเบาให้ฟังเถอะเนาะเดี๋ยวมืออื่นจะมาย้อนให้ฟังกันสำหรับผู้ที่เพิ่นรับนี้จากเฮาแต่กันฟังอยู่กะฟังน้ำกันพร้อมกันให้ไปน้ำกันโศกไปน้ำกันนี่เนาะไปบอกรู้สอบรู้สอบไว้เจ้าได้บ่เจ้าได้อย่ามาขออันอันหมอลำที่มันที่มันสวยมันสองสีอีกเถอะได้เอาหมอลำมันมวนมวนนี่มั้ยเอาหมอลำที่มันสวยมันสองไม่เปิดไว้ผมก็ให้น้ำตัว
1: บ้าตีบดแตกใช่ป่ะหมอนี่โอ้ยขันเป็นลำเป็นข่อยเป็นลำแท่นไม้ไทยเด้อนี่เป็นพระเวทสันดอนเด้อตีบดแตกก็ไม้ไทยเด้อข่อยว่าเด้อพระเวสสันดรชาดกครับนกยุงทองเดี๋ยวที่จบแล้วครับชั่วโมงนี่ล่ะจบแล้ว ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมืออื่นวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับว่าผมจะนำหมอลำคณะไหนมาเล่นให้ฟังมีนะครับพญายแม่ย่าขอไว้หลายเรื่องอยู่นะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับฟังไปเรื่อยๆถ้าสองทุ่มมาอยากให้กับคุณผู้ฟังได้เอาวิทยุหมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังไปด้วยกันทุกๆค่ำคืน2ทุ่มถึง4ทุ่มเราจะได้ฟังบรรยากาศเก่าๆเว้าจากันสบายๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะกับช่วงของหมอลำมาแล้วสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวรับประทานเป็นประจำก่อนอาหารเช้าเย็นวันละ 1-2 แคปซูลนะครับ2เม็ดฝืนฟูดูแลภายในครับให้พี่น้องเฮามีอาการปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดกระดูกกระเดี่ยวครับใช้คู่กันกับน้ำมันนวดชุดกินชุดท่าชุดตอกลิมเข้าเอิญชุดพันหนึ่งก็ได้น้ำมันนวดของเฮาเนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นครับถ้าเป็นชุดตอกลิมก็จะได้น้ำมันนวด1สูตรเท่านั้นนะครับเลือกเอาพร้อมกับชุดกินสมุนไพรเพชรดีแต่ถ้านะครับเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงก็จะได้ทั้งน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณทั้ง2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นและก็สมุนไพรเพชรดีอีก1กระปุกไปรับประทานไปถูไปทาเขาเอิ้นว่าชุดกินและก็ชุดท่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงผู้ลังคนกับหัวตามาฟังเอียงชุดฟ้อนอ้อมเตียงบักอันนี้มันเอียงมันติเกี่ยวยังกับชุดฟ้อนอ้อมเตียงวุ้ยว่าอันชุดฟ้อนอ้อมเตียงที่ไปที่แม่มันก็มีอยู่ แต่ก่อนพี่น้องทั้งชัยภูมิข้าเจ้าแขนขาอ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับพอดีมันที่ไปถือไปซูนไปต้องผู้เพิ่นเพิ่นใส่ถือเนาะเพิ่นก็ไล่สั่งทั้งนำมันนวดไป2สูตรแล้วก็เอาสมุนไพรเพชรดีไปกินกินหมด3ชุดครับจากที่แขนขาอ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงสามารถลุกซอยเจ้าของได้พยุงเจ้าของได้ลุกขึ้นมากินข้าวเองย่างข้าวห้องน้ำเองไปหันไปหนีเองดีใจหลายครับกะเลยยกมือยกไม่ดีใจฟ้อนล้านตานล้านตานล้านตานอ้อมเตียงที่เจ้าของนอนอยู่นั่นล่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงอยากฟ้อนอยู่บ่หรืออยากนอนอยู่หม่องเก่าอยากปวดอยู่หม่องเก่าขั้นอยากฟ้อนอ้อมเตียงก็โทรหาลูก0803060509 0803060509ไปหาอีพ่อโสภาทางอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพ่อ ผมอยากทราบไอ้ยาที่ว่านี่มันเป็นแนวนี้มันสิได้บ่แต่ว่ามันเป็นดิบนะ
3: อ๋อพวกเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นเกี่ยวกับกระดูกกระเดี่ยวนี่ได้มัดเลยครับปวด
2: แต่พอแก้ปวดมันซ่าออกคอน้ำขาน้ำแข็ง
3: เป็นมาโดนไหมครับพ่อ
2: เป็นตั้งแต่ตอนพันห้าร้อยห้าสิบสาม
3: สิบปีตัวเนี่ย จนปานนี่มา
2: ครับผม
3: มันปวดอยู่เรื่อยๆปวดด้วยช่างไหนครับ
2: มันตะเก็นเรื่อยๆยังเวลายางก็ต้องใส่ใหม่แล้วก็เท่าเน
3: ี่ยโอ้ครับครับครับคุณพ่อ
2: ย่ามหนาวย่ามหนาวมากมันสิตึงเลยมันผิดยางบ่ได้เลยมันดิมือก็งอเนี่ยมันจังหมด
3: เอาทั้งสี่พ่อสะดวกเอาชุดใหญ่ไปได้บ่ชุดปอนออนเตียงไปได้บ่ทั้งกินทั้งท่าทั้งหนวดล่องใส่มัน 1,180 บาทครับพ่อใส่ได้เป็นเดือนก็คือมันจะเป็นเซ็ตหูเลยนะครับว่าเฮาถือกับสมุนไพรตัวนี้บ
2: ่กันล่ะอยากลองเบิ่ง
3: ลองต้องลองต้องลองเบิ่งครับสมบ่ลองก็บ่ฮู้ผมก็บ่การันตีว่าโอ้ยอาการที่พ่อเป็นนี่เซาแน่นอนคือตัวบ่การันตีแต่ว่าอย่างน้อยเฮามีความหวังเพราะว่าเฮาก็เป็นมาโดน
2: สิคิดว่าส่งได้ๆ
3: ล้วนได้ๆครับพ่ออีพ่อชุดใหญ่เล่นน้อยชุดปอดออมเตียงนี่เลยเน
2: า
3: ะ
2: คิดแล้วว่ากันเป็นท่าน2พอดี
3: แม่นๆครับผมขอซื้อที่อยู่นะครับพ่อ
2: บ้านเลขที่101หมู่3
3: ตำบล
2: พุ่นโก
3: อำเภอเลยครับพ่ออ
2: ำเภอสนม
3: อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เท่านี้เนาะ
2: คร
3: ับ ได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับคุณพ่อเบอร์ที่โทรมานี่เนาะที่พ่อซื้อยังบ่ได้ซื้อยังครับ
2: โสภาน
3: ามสกุล
2: ธีดา
3: โอเคครับลองเอาไปใส่เบิ่งเด้อพ่อเด้อเผื่อมันปล่อยมันต่อมันซุ่นเนาะคําเนาะครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอีพ่อสวัสดีครับสวัสดี
1: สาธุเด้อพ่อโสภาเราใส่ไม้คันเท่าไปมาบ่สะดวกเด้อลูกเด้อขอให้นะครับชุดฟอนอ้อมเตียงสมุนไพรของบักลาไปเตะไปต้องไปซูนอีพ่อโสภาทางอำเภอสนมให้เล่าได้ทิมไม้คันเท่าให้ได้เข้าห้องน้ำเองไปหันมานี่เองได้แน่เด้ออีพ่อเล่าสิได้มีรอยยิ้มเนาะพ่อเนาะอะลองเอาไปใช้ดูเด้อพ่อเด้อเพื่อเป็นภาระอานิสงส์ถ้ามันถูกถ้ามันต้องผมก็บ่ได้ว่าการันตีว่าสมุนไพรของผมนี่มันดีเลิศประเสริฐสีมันไม่มีทิพโอสถครับแต่คนเราอยู่ได้เพราะความหวังคันบ่ลองกับบ่ฮู้เอาไปทัวไปท่าเบิ่งเพื่อมันถูกเด้สิบ่ได้เว้าสู่คนฟังอยู่ติเนาะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆอยากได้โทรมาปรึกษาเล่าให้กันฟังก่อนครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่0803060509 0803060509 0803060509นั่นคือเบอร์โทรศัพท์ที่พี่น้องเฮาสามารถสั่งสื่อสอบถามได้ครับโทรมาตอนนี้ที่ผมจัดรายการอยู่ก็ได้หรือพรุ่งนี้เช้าหูใสตาแจ้งว่าถ้าเอาเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วจังโทรหากันก็ได้080-306-0509 080-306-0509เด้อแม่เด้อ
4: เอาแม่สั่งหน้าชี้นะค่ะมื้อนี้จักกวด
5: เอา6กวดพุ่นแม่จ้า
4: จับขึ้นด้วยนะ
5: 6กวดเด้อ
4: 6กวด
5: ผู้ใดก็มาเอาน้ําก็กินเล่นยังบุญอยู่คนอยู่ว่ามันหายาหยังก็บ่คืออันนี้เว้ยแถมน้ําเบิด2กวดตัว
4: อันเอาไว้หลายเอางูพุ่นน้ํา
5: อันนี้หลานนี่มันสั่งว่าเอาให้ร้านจัก5กวดนี่เด้อใหญ่ว่าซั่นเออว่าซั่นดอกว่าเลยว่ากับของว่าจะเอาไว้พอดีว่าร้านพวกนี้ก็ยังได้เลยว่าเอาเบาดอกให้สู้เบิดล่ะจันดอก เพราะว่ามันดีเอาที่แรกเอาของฉันนี่ละให้เขาในบ้านมันเพิ่นบ่มาง่ายดอกฉันก็เลยกล้วยของฉันนี่ให้เพิ่นว่ามันดีแม่ไม่ใหญ่ว่าซั่นเขาว่านั่นน่ะเออว่าคำดินฉันสิเอาจักอันสหากว่าเด้อว่าซั่นบ้านถ้าฮอดมือตายอยู่หลายสายเอาหลายคักเลยโอ้ยสาสิโทษได้เนาะว่าซั่นเอาหั่นแม่กวางมาเอาให้แม่กวางเด้อว่าหั่น
4: เด้อ
5: พี่จะเอาไป2ขวด
4: พี่จะเอาให้หมูตัวนี
5: ้เอาให้หมูกับของก็เอาของซะของใส่หมด2ขวดขวด3ละใส่อยู่เนี่ย
4: เออโหหลายขวดคักก็ได้เนาะ
5: จ้า
4: หลายขวดคักละ
5: หลาย
4: เอาซะมีละแม่
5: จ้า
4: ครับผม
5: เท่านี้ก็ว่าอย่างได้อยู่
4: มันผู้สีสะอาด
5: เราบ่มีเงินเนาะว่าขอนั่นขอโตให้เจ้าโตเอาดอก
4: มันผู้สีสะอาดตำบลจังคือแม
5: ่ตำบลกุจิเฮานี่ล่ะ
4: ติตำบลกุจิหนองบัวเฮาเนาะ
5: จ
4: ้
5: า
4: เอ้มีให้อวน
5: จ้าน
0: ั่นแหละครับพี่น้องเฮาโอ้ยเห็นพี่น้องมีความสุขใส่แล้วกะจั่วกะจวกช่างกันเทียละห้าเทียละหกกะปุ๊กกะพองกันดามมั่นนวดอ่ะโปรโมชั่นต่างๆอะไรยังไงเล่าเรือใจหลายปัดโทษสู้สิท่าหอดมือตายวันนี้ที่ได้สร้างเทียละหกเทียละห้าเทียละสิบขวดมันดีไว้ที่ว่าไข่ของมันอยู่คือบักลานี่ไหมพี่น้องก็เจ้าก็คือจังสนับสนุนก็ยังบอกกันต่อใส่กันต่อฝากกันสื่อไลน์อยู่ขั้นบอดีขั้นบอโต๊ะบอต่องบอเตะบอซูนเขาเจ้ากับที่บอดีฝากกันไว้สื่อเนี่ยเนาะเอออ่ะอย่านอนทนทุกทรมานอีกต่อไปเอออยากจะทดลองดูก็ลองโทรหาบักลาได้นะครับ0803060509เอาเบอร์ไว้นะครับ0803060509เดอะพอเดอไปฟังตอนจบบทสรุปของพระเวสสันดรชาดกจากทีมงานหมอลำคณะนกยุ่งทองเสนอเป็นตอนจบกับเรื่องหมอลำเรื่องเสนอในทองเรื่องพระเวสสันดรชาดกกันต่อม้วนๆจากทางรายการครับ
6: พ่อเวลูกพ่อ
7: พ่อเฉลียดแม่กนาชลีมาพ่อแม่แล้ว
8: เอากนาชลีลูกแม่